คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio

นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456866

ขยไหมวุ่นไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

เองคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด VP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook VP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ VP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ VP Radio

0: พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

You're listening to BP Radio Online, Thailand. คุณกำลังฟัง BP Radio. ขอทุกเพลงพลอได้ที่ Facebook BP Radio.

พลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: องการ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: มันไม่สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มไม่ใครเลยเธอ
0: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสไมโดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052 005 343 094 19

แล้วครับทักทายกันช่วงเวลาพักบ่ายนะครับกับดีเจวินนะครับดีเจทันที่ BP Radio วันนี้เจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีครับที่15เดือนตุลาคมนะครับ2569เลยนะฮะลงมาทักทายลงมาเซย์ไฮกันได้เลยกับเพลงที่อยากฟังกันในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้นะครับเป็นไงบ้างบ่ายวันนี้อากาศร้อนกันไหมฮะแต่ละพื้นที่ก็คงจะร้อนกันแบบเป็นปกติเนาะก็เรียกว่าร้อนเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่อากาศร้อนแต่ดีเจรู้สึกว่าทางภาคเหนือนี้ไม่มีฝนหลายวันแล้วไม่มีฝนหลายวันแล้วแล้วก็อากาศโปร่งมากเลยนะครับโปร่งแบบโล่งๆอะฮะอันนี้คือรู้เลยว่าเป็นอากาศที่โปร่งจริงนะครับข้อดีของอากาศแบบนี้คือมันโล่งมันไม่อับแล้วก็เวลาตากผ้านี่แห้งไวมากๆเลยเพราะมันจะไม่มีความชื้นเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้นะฮะอย่างนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดิจิตอลเนาะที่มันเป็นตัวเลขอะฮะที่เป็นตัวเลขนะฮะเดี๋ยวนี้นาฬิกาก็เป็นดิจิตอลกันหมดมันจะมีไอตัวบอกอุณหภูมิด้วยใช่ไหมครับและบางเรือนนี่นะมันจะมีบอกอะไรนะเขาเรียกเป็นค่าความชื้นอย่างตัวเนี้ยที่ห้องจัดรายการที่ดีเจเรือชมเรืองด้วยค่าความชื้นต่ำมากนะฮะ 42% นั่นก็คือหมายถึงว่าคุณภาพอากาศที่ล่องลอยอยู่ภายนอกหรือว่าในห้องเนี่ยนะครับไม่มีความชื้นเลยไม่มีความชื้นไม่มีความเปียกๆฮะแต่ถ้าเราย้ายนาฬิกานี่ไปตั้งอยู่ที่กลางทะเลข้างทะเลหรือทางภาคใต้หรือว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยความชื้นจะพุ่งขึ้นเลยเป็น80เลยดีไม่ดี7นาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดิจิตอลเนาะที่มันเป็นตัวเลขอะฮะที่เป็นตัวเลขนะฮะเดี๋ยวนี้นาฬิกาก็เป็นดิจิตอลกันหมดมันจะมีไอตัวบอกอุณหภูมิด้วยใช่ไหมครับและบางเรือนนี่นะมันจะมีบอกอะไรนะเขาเรียกเป็นค่าความชื้นอย่างตัวเนี้ยที่ห้องจัดรายการที่ดีเจเรือชมเรืองด้วยค่าความชื้นต่ำมากนะฮะ42%นั่นก็คือหมายถึงว่าคุณภาพอากาศที่ล่องลอยอยู่ภายนอกหรือว่าในห้องเนี่ยนะครับไม่มีความ

780-90เลยทีเดียวเพราะอะไรฮะเพราะมันใกล้ทะเลใกล้ทะเลมันจะมีความเหนียวตัวมันจะมีความเหนอะหนะอากาศมันจะมีความชื้นอากาศมันจะมีไอทะเลฮะมันจะมีพวกไอทะเลขึ้นมาด้วยแต่ภาคเหนืออีสานไม่มีทะเลเพราะนี่อากาศมันจะโปร่งมากคุณว่างมันจะโปร่งแล้วมันจะรู้สึกแบบแห้งๆเงี้ยสดชื่นนะครับนะไม่เหนียวตัวอย่างแล้วกันเราจะร้อนเฉพาะเวลาเราออกแดดพอออกแดดนี่ร้อนนะครับพอเขาเล่นร่มปั๊บแห้งเลยเหงื่อแห้งเฉยเลยเหงื่อแห้งอัตโนมัติเลยพอไงเพราะมันโล่งมันโปร่งอันนี้คืออากาศในช่วงของหน้าหนาวนะครับหรือว่าหน้าร้อนก็ตามแต่เถอะนะครับยกเว้นหน้าฝนที่มันจะชื้นนะครับนะฮะอ่ะเรามาทักทายกันแบบนี้กับดีเจทันดีเจวินครับที่ BP Radio นะครับวันนี้บ่ายโมง50นาทีขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ครับมีให้เลือกกันหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเลยสามารถสมัครสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็เรียกว่าหาโปรหาซิมดีมาใช้กันได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยฮะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi สนใจรุ่นไหนหาซื้อเป็นเจ้าของได้แล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมของครูต่างๆนะครับในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเรื่องการแพทย์ต่างๆนะฮะเราดูแลอย่างดีทีเดียวครับถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ที่ละกันช่วงนี้ทานครบ 1,000 บาทนะครับรับไปเลยนะฮะโค้ก 1.25 ลิตร1ขวดเลยนะครับแล้วก็มีเมนูใหม่ด้วยยำแซลมอนยำปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งสดแบบเด้งๆเลยยำน้ำปลานัวๆผสมวาซาบิแซ่บจิ๊จ๊าตาเปิดทุกคำแน่นอนที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่สาขาหลักนะฮะจัดยอดชังเคียนแล้วก็สาขาแฟรนไชส์ทั่วภาคเหนือเลยนะครับร้านเจ๊ยาวอาหารอร่อยมากข้าวต้ม1บาทครับข้าวต้มถ้วยเล็กๆ1บาทสั่งมากินกับข้าวสั่งมากินกับหมูกรอบสั่งมากินกับผัดน้ำเลี้ยบนะสั่งมากินกับเมนูกุ้งคั่วพริกเกลืออย่างนี้นะฮะสั่งมากินกับปลาสามรสสั่งมากินกับคะน้าหมูกรอบนี่โอ้หลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันที่ร้านเจ๊ยาวนะทั้ง2สาขานะครับที่เชียงใหม่ครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าใกล้สาขาไหนนะฮะแวะไปใช้บริการได้กับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเมื่อก่อนอยู่ที่กลางเวียงกลางเมืองนะฮะแยกเมื่อก่อนอยู่ที่ถนนคนเดินถนนคนเดินท่าแพฮะแยกกลางเวียงเดี๋ยวนี้ย้ายมาละนะตรง2สาขาใหม่นะฝากไว้ใช้บริการด้วยใครฟังอยู่เชียงใหม่ลำพูนก็แวะไปใช้บริการได้ครับแล้วก็ฝากคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายเชียงใหม่ด้วยกันนะครับอยู่ไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่ตรงข้ามนิยมพาณิชย์เสิร์ชหา Facebook Google ได้นะครับว่าเดนทิสสมัยเชียงใหม่นะครับที่นี่จัดฟันทันตกรรมทุกรูปแบบเลยครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับปรับรูปหน้าให้สวยสดใสให้น่ารักนะฮะไม่ว่าจะเป็นการฟอกฟันฟันขาววีเนียนะครับหรือว่าจะเป็นการขุดถอนอุดหินปูนที่นี่มีครบอุดฟันนะฮะอุดหินปูนไม่น่ามีนะฮะนะอุดฟันนะครับขุดหินปูนนะฮะหลากหลายเรื่องทันตกรรมนะฮะจัดฟันมาที่นี่คลินิกทันตกรรมเดนทิสสมัยเชียงใหม่นะครับฝากใช้บริการด้วยละกันดีเจก็ไปใช้บริการที่นี่เลยนะไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่นะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับก็เดี๋ยวมีโปรให้เปิดขายใจได้ส่วนลดต่างๆนะฮะโอเคนะครับพี่เพชรเมื่อกี้พี่เพชรส่งอันนี้มาแล้วใช่ไหมส่งเบอร์มาแล้วใช่ไหมนะครับใช้มา4ปี8เดือนโอเคพี่เดี๋ยวจะแจ้งให้กับเซลได้ทราบเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลก่อนเนาะนะครับมาทักทายทางแชทกันวันนี้มีใครทักทายมาบ้างเอ่ยสำหรับบ่ายนี้นะครับมาดูความกันดีกว่าวันนี้ทนายหนุ่มไปภูเก็ตนะไปหาเน่ๆนะฮะวันนี้เมื่อเช้าประมาณสัก10โมงกว่า11โมงเมื่อกี้ทนายหนุ่มส่งภาพมาบอกว่าอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดภูเก็ตนะครับสวัสดีสาวแอร์นะฮะบอกว่าดีเจขาคอ1เพลงแล้วกันนะครับเป็นเพลงอะไรเนาะส่งลิงก์เข้ามาดีเจเปิดให้เลยกันเนาะที่ฝากมานะครับเป็นเพลงสากลนะครับที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะฮะที่ฝากไว้นะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับเดี๋ยวจะดูแป๊บหนึ่งนะฮะทักทายพี่ต้นคงจากอิสราเอลด้วยกันละกันครับพี่ต้นคงครับมีคนถามหาพี่ต้นคงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะต้นคงไปไหนนะต้นคงไปไหนนะห่วงเนี้ยฮะแมนยูอะฮะวันนี้ก็เพลงแสงสุดท้ายบุรีสแลมด้วยครับวันนี้ไม่มีการพิมพ์ว่าความตอบกลับแล้วฮะนะครับพิวดีพลังกูลฟังอยู่เปล่าขอเพลงทางผ่านทักมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะครับทักทายสาวแสงล่าสังกำแพงขอเพลงขอบใจนะของแพรวคริสกุลด้วยครับพินัทพงษ์องครักษ์นครนายกนะฮะขอเพลงไม่รู้นี่ว่าเวอร์ชัน AI กันแล้วกันส่งบรรยากาศมาที่หน้าบ้านสภาพเขาบอกว่าหลังจากน้ำท่วมเสร็จแล้วตอนนี้โอ้โหขยะเกลื่อนเลยทีเดียวนะทั้งพวกเศษไม้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆกองพเนินทีเดียวนะครับดีเจเข้าใจฮะเพราะว่าเชียงใหม่เคยเจอมาละอย่างนี้แหละพี่
นะขยะเต็มบ้านเต็มเมืองทีเดียวตอนนั้นนะฮะ

น้ำท่วมตอนนี้ก็ช่วยอยู่ช่วงของการเรียกฟื้นฟูนะครับสวัสดีพี่สรายุทธ์ที่ขอบลำพูนครับทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินขอเพลงเป็นตายรายดีของลำบานุนได้ครับนะนี่ขอมุสาคำลำพูนนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะพี่โอ๊ตออเรนนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงกว่าจะรู้สึกของเป้ไฮร็อกด้วยกันละกันนะครับกว่าจะรู้สึกของเป้ไฮร็อกนะทักทายมาในใครมาถึงแล้วทักทายกันด้วยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับสวัสดีพี่หอดดานช้างนครศรีด้วยกันละกันครับขอเพลงกลับดึกของใหม่เจริญปุระด้วยกันละกันนะครับกลับดึกนะฮะพี่อูบางใหญ่สวัสดีครับขอเพลงสบายดีของพี่ป้างนครินทร์ครับอากาศฝนตกเรื่อยๆน่านอนเหลือเกินที่บางใหญ่แล้วพี่จริงดิฮะนี่ไงกรมอุตุเขาบอกว่าทางภาคกลางนะภาคตะวันออกจะมีฝนตกเดี๋ยวดูเรดาร์กันเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่นก2519สวัสดีตอนบ่ายจะดีจะทานแวะมาทักทายฟังทุกวันจ้ายินดีเลยครับพี่ FC ประจำนะฮะทักทายมะคุงนะฮะทักทายยามบ่ายครับดีเจขอเพลงไม่มีเบอร์หนึ่งสองคนของบังคีแอคด้วยฮะแล้วก็ขอข่าวโปเต้นักจักแกงที่ออกข่าวด้วยนะครับที่กำลังออกโหนกระแสตอนที่2หลังจากเมื่อวานที่ออกโหนกระแสแล้วหายตัวไปแล้ว เดี๋ยวเช็คข่าวให้สักครู่กันละกันสำหรับโหนกระแสนะฮะโหนกระสวยนะสวัสดีพี่เอนจิเนียริ่งนะครับบอกว่าฟังตลอดเลยนะครับชอบมากตอนที่เจมส์เมาส์มอยหยอกกับคนฟังแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลด้วยแล้วก็เล่าเรื่องผีด้วยนะฮะขอเพลงแทนกายนะฮะของบีนะครับบีบราเธอร์นะฮะได้เลยครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะปอลอไหมครับวันนี้พี่เฟิร์สสวัสดีครับอ้อนวอนของแหม่มพัชรธิดาครับสวัสดีลูกปัดในกันละกันหรือว่าขอเพลงสายตาลำเอียงหน่อยค่ะทักทายดีเจด้วยนะครับเสียหายนะฮะแล้วก็โปเต้โปแตะบอกว่าปูเสือรอโปเต้นักแกงโปเต้นักแกงเหรอฮะแหมอันนี้ไม่ใช่ฮะนี่โปเต้นักเล่นหวยครับคนละคนกันเลยฮะพี่อมปทุมสวัสดีครับดีเจขอเพลงทัดทานของอริสมันด้วยกันละกันนะฮะอริสมันพงเรืองรองนะครับพี่เอฟอาทิตย์ปทุมสวัสดีครับขอเพลงมีอีกไหมมีอีกไหมของ3 2 1ด้วยกันละกันนะครับ3 2 1นะฮะพี่แอนทิโอสวัสดีครับขอเพลงยังยิ้มได้ของพลพลนะครับให้กัญญากรภูอุดมสมบูรณ์ครับจากขจรน้อยขจรนอนน้อยนะฮะขจรนอนน้อยแหละฮะโอ้โหชื่อเต็มยศทีเดียวนะครับกัญญากรภูอุดมสมบูรณ์จากขจรนอนน้อยนะครับกมลวันพับรับแรงสวัสดีฮะรายงานตัววันนี้ขอเพลงญี่ปุ่นยุ่นปี1เพลงส่งลิงก์มาเดี๋ยวจุนกดเข้าไปดูลิงก์เพลงให้นะฮะสักครู่กันละกันนะฮะมีคนขอเพลงฝรั่งเข้ามามีคนขอเพลงญี่ปุ่นมาแล้วนะฮะพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาทักทายด้วยกันละกันนะครับเซไฮช่วงเวลาของภาคบ่ายครับแล้วก็พี่ต๋องนะฮะบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงใจละเมอแล้วกันครับได้เลยครับใจละเมอเป็นรักเธอนะฮะพี่แสวงชัยนะครับทักทายครับขอเพลงอีกละขอเพลงมองใจเมืองหานอันนี้เขาค้นเพลงพี่น้องตายไหมทุกวันนะนะดีนะฮะทักทายเมย์ช่วงบ่ายด้วยกันละกันจ้าขอเพลงชีวิตนี้สั้นจะตายของดาแล้วกันค่ะมันเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะอาเมย์พี่จุ๋มระยองทักทายครับรายงานตัวนะครับในวันที่ฝนระยองชุ่มฉ่ำครับโอ้หน้าวินครับวันนี้ขอเพลงเธอลำเอียงของอลิสมันแล้วกันนะฮะโอ้คือมีแล้วนะพี่นะเดี๋ยวดีเจขอกดเรดาร์สักครู่นะครับพี่สองทักทายช่วงบ่ายด้วยกันละกันนะครับแล้วก็สาวแย้นะครับจากไต้หวันด้วยนะครับทักทายค่ะขอเพลงหนึ่งในล้านมอบให้กับกระป๋อมด้วยกันละกันนะครับจากแย้นะจ๊ะโอเคแล้วก็พี่เดียวสมุทรสาครทักทายครับบอกว่าที่สมุทรสาครฝนกำลังกระหน่ำเลยครับแม่ฉ่ำนะพี่เย็นสบายไหมเย็นสบายนะฮะสวัสดีพี่บอยพัทลุงนะฮะทักทายรายงานตัวครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับยินดีให้บริการเสมอวันนี้อากาศร้อนๆครับขอเพลงมาตามสัญญาของไททอสมิธนะฮะด้วยแล้วกันส่งบรรยากาศที่อู่มาแดดแรงๆแล้วก็มีเขาเจียกอยู่ไกลๆนู่นนะนะส่งบรรยากาศมาดูนะครับพี่กระป๋อมอภิชาติสุรินทร์บอกว่าทักทายครับดีเจอภิชาติแอร์ขอเพลงฉันมีแต่เธอไก่จำเริญมาไม่กับแย่ด้วยละกันครับมาไม่กับสาวแย่นะจ๊ะนะฮะพี่นัทระยองนครพนมนะฮะทักทายครับดีเจขอเพลงน้อยใจของนกจริยาน้อยใจนึกว่าเป็นนึกว่าของลิปออยนะฮะพิวดี้ว่ารอฟังเพลงครับพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับยอมเขาครับเก่งแต่ปากอุ๊ยตอนชนะพอแพ้มาหายหัวหายตัวกันหมดเลยนะครับเลิกครับเลิกคบครับคนแบบนี้เดี๋ยวแรงมากนะฮะเมื่อคืนนี้นะดีเจก็รายงานผลอยู่ฟุตบอลแมนยูอะฮะเห็นบอกว่าแค่เริ่มแป๊บเดียวอะฮะไม่กี่นาทีอะปาเข้าไป1ลูก2ลูก3แต้มมา3เม็ดแล้วอะแล้วเผลอแป๊บเดียวจบรายการประมาณ 01:00 น.เมื่อคืนนี้4เม็ดละแล้วแป๊บเดียวปาไปเท่าไหร่6ใช่มั้ยฮะ
โอ้โหยับเลยนะเมื่อคืนนะยับเลยน้องของร่อนเดี๋ยวน้องร่อนมาแน่นะฮะสวัสดีเอนจอยแล้วกันจ้ะสาวเอนจอยมาแล้วนะครับแล้วก็พี่จำรัดนะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจวันนี้โลกสดใสครับรถขนล้อนั่นโลกรถขนล้อยางแตกเมื่อคืนครับวันนี้โลกสดใสรถขนล้อยางแตกหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ที่6นั่นนะใช่ไหมที่ชนะไปนานๆนะครับสวัสดีต้น F1 นะครับทักทายครับดีเจขอฮอมปอยทุกเพลงก็แล้วกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่แอนดีซิวบอกว่าดีเจครับเพลงที่ว่าเมื่อกี้ให้กับแฟนครับกัญญากรนะนะให้แฟนนะพี่ข้าวปากต้มจืดสวัสดีครับทักทายเลยก็แล้วกันลงไปถึงพี่เดียวบอกว่าดีเจไม่ได้อ่านชื่อเพลงผมลืมนะฮะสัปดาห์หนึ่งมี7ปีของพี่ป้างนะครับสมุทรสาครฝนกำลังกระหน่ำใครส่งความมาเยอะเดี๋ยวจะลืมนะมันส่งมาหลายรอบนะอย่างพี่โอ้นี่ลืมตลอดเลยพี่โอ้หายฮะพี่โอ้มาแต่เช้าแล้วบอกว่าดีเจครับฝากเพลงให้กับหมาแดงหน่อยฮะวันนี้จะมาคุยหรือเปล่าหมาแดงนะฮะโอเคมานี่คุณผู้ฟังส่งมาหลายเพลงทีเดียวนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้พี่อันนี้อยู่เปล่าพี่อะไรนะเมื่อวานที่อยู่ที่ประเทศอันนั้นเมื่อวานดื่มดีเจขอดูก่อนฮะพี่อะไรนะที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งที่เขาส่งเพลง AI มาอยู่มั้ยครับเดี๋ยวดีเจขอดูชื่อแป๊บนึงนะฮะพี่โรเบิร์ตครับพี่โรเบิร์ตอยู่ไหมเมื่อวานพี่โรเบิร์ตเขาส่งนี่มาเขาส่งเป็นเพลง AI มาบอกว่าแต่งกับแฟนคนไทยพี่โรเบิร์ตเยอรมนีอยู่ไหมครับนะถ้ายังอยู่หรือว่าแฟนพี่โรเบิร์ตฟังอยู่ใช่ไหมเยอรมนีถ้าฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์ทักมาในไลน์หรือ Facebook ด้วยนะครับจะได้เปิดเพลงให้เมื่อวานก็ฝากเพลงมาเขาไปแต่งเพลง AI กับแฟนบอกว่าดีเจครับช่วยเปิดออกรายการด้วย อยากเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับว่ากันไปนะฮะมาหลายข้อความที่คุณฟังส่งมานะฮะต้นคงบอกว่าฝากบอกน้องหงและแฟนหงหน่อยนะครับว่าเดี๋ยววันที่22เดือน11เนี่ยเราค่อยมาคุยกันวันที่22เดือน11เราค่อยมาคุยกันนะฮะไม่ใช่วันที่11เดือน12น้ำนองในตาฉันแล้วฮะ22เดือน11นี่แหละฮะ มีพี่โอ้บอกว่าดีเจครับดีเจวินครับขอเพลงช่างหัวมันเถอะก็แล้วกันนะฮะของวงไอศกรีมนะครับมอบไว้กับแฟนลิเวอร์พูลทุกคนนะฮะปล36นะฮะโหดจัดถล่มยับครับเ นาะนายแน่มากท่านนายหนุ่มนายแน่มากมาไปภูเก็ตใช่นะครับคารวะท่านใต้เท้า2ถ้วยเลยนะหอมไหมครับเท้าฮะกรี๊ดออกมาเป็นเสียงห้องๆสิครับอุ๊ยกรี๊ดออกมาเป็นเสียงห้องๆนี่กำลังว่าใครพี่โอ้ฮะท่านใต้เท้าเหรอฮะใต้เท้า2ถ้วยใช่นะกรี๊ดออกมาเป็นห้องๆไปเลยนะจ๊ะแหมจัดหนักจัดไปนะฮะทักทายพี่ต้าแล้วกันฮะขอเพลงไหนว่าจะไม่หลอกกินหลอกกันครับต้าครับหลอกกันฮะพี่แดงวันนี้เจอครับฝนตกเพิ่งหยุดจากทางแม่อ่อนโอ้ยนะพี่แดงนี่เขาอยู่โซนที่เป็นธรรมชาติทนโซนป่าเขาหนึ่งแม่อ่อนก็จะมีฝนตกกันมาหน่อยครับขอเพลงใส่ใจได้แค่มองครับไม่ได้ฟังนานทีเดียวเพลงนี้สิพาไปกินแกงหน่อไม้นะแล้วพี่ฟุกกับพี่สิริว่าสวัสดีครับขอเพลงเธอเปลี่ยนไปของบอยพีชเมเกอร์หน่อยครับได้เลยฮะนี่คือเพลงที่ขอมานะฮะคุณฟังดีเจจะเปิดครบไหมที่พูดมาเนี่ยคุณฟังว่าดีเจจะเปิดครบไหมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราดีเจมาไล่ตั้งเพลงดีกว่านะไล่ตั้งเพลงดีกว่าในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้วะในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะเดี๋ยวเริ่มที่เพลงช้าก่อนเนาะเพลงของวงเพียวนะครับทางผ่านอะไรกันเมื่อกี้พี่ยูดีอยากฟังนะครับต้องคงบอกว่าดีเจครับฝากประกาศหน่อยยังไม่ทันได้แชมป์เลยนะฮะเห่าเป็นหมาเลยเหรอฮะเป็ดเอ้ยอุ้ยเขาอาจจะใช้อันนี้ก็ได้นี่พี่แอปแปลภาษาแอปเปลี่ยนเสียงเนี่ยฮะจากเสียงน้องเป็ดเป็นเสียงน้องหมาก็ได้ใครไปรู้นะฮะนะครับมาเปิดเพลงดีกว่ามาเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนเข้ามากันเพียบทีเดียววันนี้นะฮะหลายข้อความเลยนะครับมาเริ่มที่ทางผ่านแล้วกันนะครับ

ี่คือทางผ่านกันจากเพียวนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะสุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปโอ้แย่จังเลยแย่จังเลยนะครับพี่ธุรกิจวันดีใจครับเมื่อคืนหงออกไข่เยอะเลยนะฮะตั้ง6เม็ดเลยทีเดียวออกเยอะไปเลยนะครับแม่เกือบ7แล้วนะถ้า7นี่ในตำนานเลยนะแต่ต้องเป็น70เนาะมันเป็น7นะอันนี้เป็น6นะครับอ่ะก็ก็ว่ากันไปใครเชียร์ทีมไหนก็ตามนั่นแหละนะครับความชอบแต่ละบุคคลนะฮะแหมขนาดแมนยูไม่ได้แชมป์ยังเห่าทุกวันเลยแถไปสิอุ๊ยนะครับอีกแล้วนะครับยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนะครับเนี่ยแต่ละทีมเขาจะแบบมาแตะไม่ได้แตะแล้วแบบโดนเลยนะฮะนะครับว่ากันไปแล้วกันนะฮะบ่าย2โมงกับอีก9นาทีช่วงนี้เดี๋ยวจะไล่หาเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะตะกี้มีเพลงอะไรนะเพลงญี่ปุ่นล่ะฮะเดี๋ยวคนที่จะขอเปิดฟังเพลงเดียวกันฝากที่ส่งมานะฮะเพลงญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นญี่ปุ่นยุ่นปีนะฮะเพลงนี้เหรอใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนะดีเจขอฟังก่อนนะเพลงเดียวกันป่ะนะฮะญี่ปุ่นนี่เขาจะมีสไตล์ของตัวเองนะเพลงเขาเป็นสไตล์ของเขาเลยนะฮะก็หลายคนจะเอาเพลงต่างประเทศก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ายังไงก็ส่งลิงก์มาแล้วกันจะได้เปิดให้ทุกเพลงเนาะจะได้เปิดให้ทุกเพลงนะฮะนะเพลงเดียวกันจังหวะได้นะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้แล้วกันฮะดนตรีมันซะเหลือเกินเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะส่งเพลงมาด้วยกันช่วงนี้กับดีเจครับเดี๋ยวจัดให้ฟังกับเพลงเพราะที่อยากฟังกันนะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวฝากมาแต่ว่าตอนนี้ดูจากคิวเพลงน่าจะเยอะแล้วน่าจะเยอะแล้วเดี๋ยวเอาให้เซตแรกหมดก่อนเซตต่อไปอาจต้องรอก่อนหรืออาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะจ๊ะเป็นร็อกญี่ปุ่นใช่ไหมกมลวันเป็นร็อกญี่ปุ่นนะกมลวันในชื่อว่านหวานแต่ว่าตัวจริงนี่คือล็อกมากนะล็อกสตาร์มากเลยนะจะบอกให้ฟังนะฮะล็อกสตาร์มากๆเลย มีเพลงของพี่ป้างให้ฟังด้วยครับนะครับอ้าวพี่ต้นบอกว่าปากบอกหมาฝากบอกหมาหน่อยนะพอชนะขึ้นมาไม่ใช่สิปากบอกหมานั้นนั้นหมานี่ปากบอกหมานั้นหมานี่พอชนะขึ้นมาหอนเหมือนหมาทันทีเลยนะจ๊ะน้องเป็ดนั้นนะฮะยังไม่จบนะยังไม่จบนะฮะเราก็ชงซะด้วยเสนะฮะมาถึงเพลงของพี่ป้างดีกว่านะฮะป้างหัวล้านนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าสัปดาห์หนึ่งนั้นมี7ปีโอ้โหนะฮะมาถึงท้อง7ปีนะฮะลองฟังดูแล้วกันสำหรับเพลงนี้นะครับนะ

0: านะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสัปดาห์หนึ่งมี7ปีนะฮะสัปดาห์หนึ่งเจ็ดปีนานมากเลยนะฮะนานมากเลยทีเดียวนะฮะนะครับว่ากันไปนะจะ กี่ปีกี่ปีก็ว่ากันไปนะครับนะแหมมีคุณฟังบอกว่าดีใจครับเรื่องบอลนี่นะเมื่อคืนนี้อินซีโดนปล่อยน้ำหอมคารังนะครับ4เม็ดทีเดียวนะฮะอินซีโดนปล่อยน้ำหอมคารังนะฮะหาคารังเลยฮะอ่ะนะครับมีมาแล้วนะพี่โอ้มาแล้วนะครับตันเดิร์นมาแล้วนะฮะตันเดิร์นส่งสติ๊กเกอร์หัวร้อนมาแล้วนะฮะตันเดิร์นนะฮะไม่มีข้อความคอมเมนต์ใดใช่ไหมฮะตันเดิร์นตันเดิร์นนี่ไม่มีพิษภัยอะไรออกแถวฮาๆนะซะส่วนใหญ่ตันเดิร์นเลยนะตันเดิร์นครับพี่ตันครับไม่แสดงเขาไม่เห็นเรื่องบอลเลยเหรอฮะฮะไม่มาหัวร้อนไม่มาส่งยาขย่าหมาแดงเหรอช่วงนี้ฮะไม่มาส่งน้ำยาเป็ดโปเหรอฮะพี่โอ้บอกว่าเนี่ยมีรุ่นน้องเหมือนกันก็เชียร์แมนยูเหมือนกันเป็นแบบนี้ทุกคนพวกเลยนะพวกแมนยูแบบนี้ทุกคนนะฮะดูบอลไม่เป็นหาเรื่องอย่างเดียวพวกนี้นะฮะอุ๊ยนะยังไม่จบเรื่องนี้นะฮะเหมือนน้องหงร่อนนะหงร่อนนี่ก็เชียร์ลิเวอร์พูลซึ่งก็ไม่ได้ไปแขวะก็แขวะบ้างบางเวลาแต่ไม่ได้แขวะแรงเท่าไหร่แขวะเบาๆนะฮะนะอ่ะว่ากันไปแฟนบอลแต่ละทีมก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันไปแต่ว่าทีมของแมนยูเนี่ยเขาจะออกแนวแบบรุนแรงหน่อยอาจจะฟาดหน่อยแต่ลิเวอร์พูลนี่ก็จะนิ่งๆหน่อยเบาๆหน่อยส่วนทีมอื่นก็ปรับปลายเนาะปรับปลายกระจายกันไปตามนั้นนะฮะไม่ใช่กูรูฟุตบอลเลยตอบไม่ได้ต้องให้กูรูบอลเขาวิเคราะห์กันเมื่อคืนนี้มาร์คคงก็วิเคราะห์นะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะก็วิเคราะห์กันไปละนะฮะก็ตามนั้นเลยนะฮะอุ้ยมาแล้วความใหม่แล้วนะฮะขอข้อสรุปเปลี่ยนเรื่องแล้วพี่ต้นบอกว่าดีเจครับขอข่าวลูกชมพู่หน่อยนะครับเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปกันแล้วนี่ฮะได้ครับเดี๋ยวหาให้นะฮะพี่ต้นคงนะทำไมวันนี้คุยสั้นจังเลยไม่คุยยาวครับเปลี่ยนเรื่องไวจังเลยนะฮะ เปลี่ยนเรื่องไวๆนะฮะเราคุยเรื่องบอลอยู่เดี๋ยวไปมาคุยเรื่องชมพู่เฉยเลยดีกว่านะฮะชมพู่แล้วก็ต้องส้มโอนะฮะส้มโอมะละกอมะเฟืองมะไฟนะฮะ เอาให้ครบเลยนะจ๊ะนะฮะดีเจกำลังตั้งเพลงอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้หล่อได้เพลงอะไรอ่ะ
1: As a gift for Bria.
0: นั่นมาแล้วเพลงแปลกก็มานะฮะเนี่ยเพลงแปลกมาเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนเลยกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงเย็นๆกันดีกว่าเดี๋ยวจะร้อนเกินไปเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาคุยกันเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะฮะตอนนี้คิวเพลงหยุดขอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันเลยคิวเพลงมันจะเลยคิวเพลงเกินไปเอาตามที่เปิดได้ก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะขอบใจนะของแพรวคณิตกุลครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงช้าๆเย็นๆนะฮะ

แปลงให้คุณนะครับเพลงขอบใจนะเนี่ยขอบใจนะที่ทำให้เราได้เข้าใจนะครับมาดีเจขอตั้งเพลงเรื่อยๆกันก่อนมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะความทรงจำเมื่อกี้มีทักทายเข้ามาจากแถวแม่โจ้โรงพยาบาลสันทรายวันดีเจครับขอเพลงหน่อยดีเจไม่แน่ใจว่าความทรงจำโมชั่นไหนเดี๋ยวเปิดให้นะครับ

เป็นเพลงเพราะความหมายดีนะครับจากเต้วิศรัตน์นะครับบอกว่านะความทรงจำนะฮะหากใช้สมองจำเรื่องราวต่างๆก็คงต้องใช้สมองในการลบเลือนใช้หัวใจจำด้วยนะไม่ใช่เหมือนโทรศัพท์มือถือที่ลบแล้วลบเลยใช่ไหมครับภาพหายไปแต่ว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตจิตใจนะครับเหมือนที่เราเคยจำว่า7-0อะไรเงี้ยอุ้ยนะครับเหมือนที่เคยจำว่า7 เม็ดอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะมีข้อความมาอีกแล้วอ่ะพี่โอ้นะฮะมีคนบอกว่าดีเจครับชนะก็คือชนะครับเก่งนะชนะก็คือชนะครับเก่งครับเก่งได้ถ้วยเนี่ยค่อยมาคุยครับตอนนี้ให้เขาโม้ไปก่อนสิครับดีเจนะครับชอบฟังนะชอบฟังนะเวลาบอกว่าถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาแบบนี้นะฮะปอลอนะครับห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับนะฮะชนะก็เก่งไงฮะชนะก็คือเก่งไงได้ถ้วยแล้วค่อยมาคุยนะเนี่ยเห็นไหมนี่เขาส่งมาจ้ะโปเต้บอกว่าดีเจปั่นจังเลยนะ7-0นั่นแหละฮะปั่นกระแสไงเขามีคนกระแสต้องไปปั่นกระแสไงฮะปั่นเป็นไดโว้เลยนะฮะ

ี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าความทรงจำนะฮะเธอจะเป็นความทรงจำในลมหายใจนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้คือเพลงไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมันเยอะเกินเพลงนี้อยากฟังครับยังยิ้มได้หนึ่งเพลงความหมายดีๆจากพลพลนะครับเดี๋ยวถ้าตั้งเพลงเสร็จแล้วดิจะอ่านให้ฟังว่ามีเพลงอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายังยิ้มได้หนึ่งเพลงความหมายดีนะครับของพี่พลพลด้วยที่ฝากไว้นะครับนะมาพลพลวันนี้จะขับอย่ามัวโม้เรื่องบอลนะดีเจนะลืมเพลง AI ผมนะเดี๋ยวก่อนสิพี่เดี๋ยวขอเปิดเพลงช้าเดี๋ยวจะเปิดเพลงไวจะเปิดเพลงไวรอบแป๊บสักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังโมแต่ฝอยนะดีเจนะฮะหลายครั้งที่มาทักทายกันช่วงนี้นะฮะตอนนี้คิวเพลงไม่ต้องขอเพิ่มเลยครับมันเยอะแล้วนะมันเลยพิกัดแล้วตอนนี้มันเลยพิกัดดาวเทียมแล้วนะฮะถ้าจะขอเร็วๆขอกรุณาก่อนบ่ายสองครึ่งก่อนบ่ายสองยี่สิบเนี้ยก่อนบ่ายสองสิบห้าก็ไม่ทันแล้วคุณฟังตอนนี้กำลังบรรจุเพลงสิบโปรแกรมอยู่น่าจะเกิน20-30เพลงแล้วมั้งเนี่ยเอาไปคนละท่อนละท่อนพอนะฮะบางคนฟังเพลินไงฟังเพลินฟังตั้งแต่เช้าละมีพีเรดิโอเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ลืมไปเปิดทิ้งไว้ฟังยาวไปอ้าวลืมขอเพลงไงนะฮะจริงทุกเพลงก็พร้อมอยู่แล้วเนาะถือว่าทุกเพลงที่เปิดพร้อมอยู่แล้วและคนมาฟังบรรยากาศนะฮะมาฟังบรรยากาศมาฟังเรื่องราววันนี้มีอะไรให้แกงบ้างมีข่าวอะไรบ้างเงี้ยใช่ไหมมาคุงมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเงี้ยเราก็จะได้นำมาพูดคุยกันเดี๋ยวขอเวลานิดนึงขอตั้งเพลงอีกแป๊บเดียวนะฮะเป็นตายร้ายดีครับจากลาบานูนครับ

หนึ่งเพลงนะครับที่ฝากไว้ด้วยละกันนี่คือเป็นตายร้ายดีครับงานจากลาบานูนนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยกันละกันนะครับอ่ะมาทักทายพี่เอ็มอรัญญวาสีด้วยแอบฟังอยู่นะครับพี่เอ็มอรัญญวาสีนี่ส่วนมากจะขอกลางคืนเพราะกลางวันคนขอเยอะเลยเนาะไปฟังช่วงกลางคืนแล้วก็จะชอบฟังเรื่องผีวันนี้พี่เอ็มมีเรื่องจะส่งมาให้ไหมถ้าจะส่งไว้ก็ฝากทิ้งไว้ก่อนได้เดี๋ยวจะไปกดฟังพี่เอ็มก็จะส่งเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับดวงวิญญาณอะไรเงี้ยมาให้ฟังฟังเพื่อความบันเทิงนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีก็หรือว่าใครมีก็ตามแต่ลองส่งมานะลองส่งลิงก์ YouTube ใน Facebook TikTok แล้วก็ตามแต่มาเดี๋ยวจะไปกดฟังดูเอาเรื่องที่มันน่าสนใจนะเอาเรื่องที่แบบน่าเชื่อถือนะ ไม่ใช่เรื่องไปเรื่อยนะเพราะว่าดีจะชอบถ้าจะเล่าเรื่องผีเนี่ยเอาเรื่องที่มันน่าเชื่อถือนะครับเรื่องจริงเรื่องผีไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมีแค่มีเงามามีเสียงมีกลิ่นมาก็แก๊กมันจะไม่มีพล็อตเรื่องแบบละครเหมือนนิยายถ้าพล็อตเรื่องนิยายนี่คือเรื่องแต่งนั่นเลยมันดูปลอมมันดูเฟกนะฮะมันดูเฟกดูปลอมนะฮะใช่ไหมครับพี่โอ้พี่โปเต้ครับดูปลอมนะโปเต้เนาะ นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวได้จะอ่านชื่อเพลงไหมว่ามีเพลงอะไรกันบ้างมากันเยอะที่ตอนนี้หยุดสต็อปขอเพลงก่อนนะฮะเปิดไม่ทันแล้วตอนนี้นะเอาละครับช่วงนี้นะฮะเติมเพลงเข้ามานะครับเดี๋ยวรอฟังเพลงที่คุณได้ฟังส่งมานะจ๊ะในช่วงเวลานี้เลยนะครับเพลงเมื่อกี้เป็นตายดีบอกว่าฝากฮอมปอยด้วยก็แล้วกันสำหรับพี่กระปอมมาฝากกับแย่ด้วยก็แล้วกันนะที่คุณได้ฟังฝากมาเมื่อกี้เนาะนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนเนอะขอดูแป๊บนึงนะครับเป็นตายดีเดี๋ยวให้ฟังอันนี้ไม่มีเบอร์112คนมังคีแอคนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาตามสัญญาของไททอลสมิธเป็นเพลงใหม่เหรอฮะมันเป็นเพลงล็อกใช่ไหมล็อกหรือเปล่าล็อกหรอมันเป็นล็อกหรอนะฮะเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บนึงนะฮะถ้าล็อกเราจะขยับไปช่วงต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปนะเดี๋ยวจะร้อนเกินไปเนาะเป้ไฮร็อกเลยครับกว่าจะรู้สึกครับไม่รู้นี่ว่าอัลเทอร์เนทีฟเดี๋ยวรอช่วงต่อไปนะครับใส่ใจได้แค่มองนะฮะชวนไปกินแกงหน่อไม้นะครับแล้วก็มีล็อกๆนะฮะชีวิตนี้สั้นจะตายที่ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเปิดให้ฟังมีแสงสุดท้ายด้วยมันๆจากพี่ต้นคุงนะฮะแล้วก็มีสบายดีจากพี่ป้างด้วยสวัสดีจากพี่ป้างนครินทร์นะครับแล้วก็มีกลับดึกจากพี่ใหม่มีอีกไหมมีอีกไหมจาก3 2 1นะครับแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยนะที่ฝากมานะครับมีเพลงสากลด้วย1เพลงที่ฝากไว้เหมือนกันครับช่างหัวมันเถอะอย่าลืมเพลงนี้ด้วยกันพี่โอ้ว่าห้ามลืมเปิดนะดีเจนะช่างหัวมันนะฮะไอศกรีมนะอันนี้เพลงหรือว่าต้องการฝากไปยังใครป่ะพี่ฮะแทนกายครับรถฉวายบลงจาก B นะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเนี่ยอ้อนวอนจากแหม่มพัชรธิดานะครับสายตาลำเอียงจากพี่เท่ครับเธอลำเอียงจากอลิสมันนะครับเพลงทัดทานเนาะนะครับน้อยใจจากนกจริยาครับยังมีเพลงใจละเมอเนาะจากวงปลื้มนะครับหนึ่งในล้านจากสไนเปอร์นะครับเต็นธีรพักนะจำเริญครับไก่จำเริญฉันมีแต่เธอไหนว่าจะไม่หลอกการจากซิลิฟูครับเธอเปลี่ยนไปพีชเมเกอร์นะฮะมีของอิทธิพลังกุลด้วยแล้วก็มีเพลงพี่น้องตายหนึ่งเพลงวันนี้กับเพลงที่มีชื่อว่ามองใจเมืองหานเดี๋ยวรอฟังช่วงเย็นกันละกันนี่ก็เป็นเพลงที่ตั้งเอาไว้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26เพลงคุณผู้ฟังครับห้ามขอเพิ่มนะฮะห้ามขอเพิ่มนะมือสต็อปเลยนะห้ามขอเลยนะฮะเปิดไม่ทันแล้วตอนนี้นะฮะนะครับเอาละฮะมาทักทายกันช่วงนี้พี่เอ็มอรัญญวาสีมีสิทธิ์น้องเป็นพี่เสกร่อนนะฮะ

หลังจากนี่เลยนะครับมังคีแอดนะครับบอกว่าไม่มีเบอร์1ถึง2คน2คน3คน4คน5คนนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันสวัสดีพี่ปายพี่ไผ่พี่ปายด้วยกันละกันสวัสดีครับดีเจวีนเมื่อคืนรีเวอร์ชนะเท่าไหร่ครับพอดีไม่ได้ดูฮะขอเพลงใจกลางเมืองลาบานูนหน่อยครับดีเจนะฮะ6สิครับพี่แหมไม่ได้ดูสดอะฮะดูสดดูย้อนหลังก็ไม่สนุกนะฮะทักทายเข้ามาแล้วกันนะหอมปอยแล้วกันน้องพี่ปายเนาะนะทักทายเข้ามานะที่ฝากไว้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับนะฮะใครขอเพลงมาช่วงนี้จะเป็นการหอมปอยได้หอมปอยแปลว่าขอร่วมกันนะครับนะฮะพี่เพชรทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันพี่เพชรบอกว่าแอบฟังอยู่นะฮะพี่เพชรเมื่อกี้ส่งทรูมาใช่ไหมส่งเบอร์ทรูจะสมัครเดี๋ยวจะขอเช็คกับเซลก่อนนะบอกว่าจะสมัครให้กับแม่บ้านสมัครโปรนะให้กับแม่บ้านนะครับเนาะนะถามทนายหนุ่มมาด้วยจะขอเบอร์ทนายหนุ่มเดี๋ยวจะติดต่อคุยธุระเดี๋ยวทนายหนุ่มกลับมาก่อนเดี๋ยวจะได้คุยกันเพลงจากไฮร็อกนะครับชื่อเพลงว่ากว่าจะรู้นะฮะกว่าจะรู้นะฮะมาเดี๋ยวสักครู่เราจะขึ้นเพลงไวกันสักหน่อยนะเพลงร็อกกันสักหน่อยนะ

ี่คือเพลงของไฮร็อกนั่นเองครับชื่อเพลงว่ากว่าจะรู้สึกแหมกว่าจะรู้สึกกว่าจะรู้สาเนาะเดี๋ยวขึ้นจังหวะเพลงสนุกกันก่อนดีกว่ามาในช่วงนี้เรามาเล่าข่าวกันตอนนี้ดีเจตั้งเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหาข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับไปกินแกงหน่อไม้ดีกว่านะพี่ไผ่นะพี่ไผ่ลิเวอร์ใส่ใจแค่มองครับ

จะพาไปกินแกงหน่อไม้นะครับนี่คือใส่ใจได้แค่มองนะครับหนึ่งเพลงชิลๆสนุกๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูข่าวของเรื่องของน้องพายุกันเดี๋ยวช่วงหน้าหลังบ่ายสามมาไล่ฟังนะฮะล่าสุดเขาสรุปแล้วนะครับเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎผู้จัดเครียดเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว

มีอีกไหมมีอีกไหมนะครับ3 2 1นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะเดี๋ยวเอาละครับคุณผู้ฟังฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะจ๊ะสัญญาณยังฟังได้อยู่ไหมฮะสัญญาณหลุดไหมเอ่ยยังอยู่ใช่ไหมครับเหมือนหน้าจอมันขึ้นสัญญาณหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ

โอ้โหอย่างมันทีเดียวนะครับไม่รู้นี่ว่าเดี๋ยวขอเปิดเพลงไว้สัก 2-3 เพลงนะครับเดี๋ยวรถจังหวะให้บอกหนุ่มเหลือมันเล่าข่าวกันทักทายทางบุญทลิกด้วยนะครับคุณได้ฟังทางบุญทลิกมาแล้วในช่วงเวลาของบ่าย3โมงบ่าย3โมง13นาทีครับวันนี้วันพฤหัสบดี15เดือนตุลาคมครับคุณได้ฟังครับมาต่อกับเพลงพี่ใหม่ดีกว่ามา

มันเลยนะฮะจากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับนี่คือตูดมึกนะฮะตูดมึกก็ตูดมึกมาบ่าย 3:16 นนะครับฟังเพลงสักเพลง2เพลงดีกว่าเดี๋ยวจะมีเพลงญี่ปุ่นเกาหลีเพลงฝรั่งให้ฟังสักเพลง2เพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับ

ลงจากพี่ป้างนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสบายดีนะฮะสบายดีเนี่ยเป็นภาษาลาวคือสวัสดีเนาะใครจำสบายดีทีวีได้บ้างสบายดีทีวีเพลงไทยหลากสไตล์นะเมื่อก่อนนะของอาสยามอ่ะนะครับเอาละครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับดีเจทันดีเจวินตรงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนี้คือเซตเพลงไวเดี๋ยวจะมีเพลงสากลให้ฟังจะมีเพลงญี่ปุ่น1เพลงมีฝรั่ง1เพลงเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงแล้วมาเล่าข่าวกันเนาะนะครับตอนนี้ขอเช็คเรดาร์ตัวอากาศก่อนมาตอนนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างถึงเมื่อกี้มีพี่โอส่งภาพมานะครับแถวโซนที่อยู่นะฮะบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังลงมาเลยนะดีเจฝนกำลังลงมาขอดูหน่อยซิที่ไหนพี่กำลังช่ำๆเลยนะเนี่ยโอ้นี่นะดูภาพนะโดอันนี้ไม่ใช่นะเสียงลมนะปัดโทษอยู่หรือยังครับพี่อยู่หรือยังฮะอันนี้ส่งมานะฮะจากพี่โอนะฮะอยู่แถวโซนของ The Mall Life Store บางกะปินะครับแอบซุ่มตัวอยู่ในใต้อาคารอยู่นะเพราะลมฝนตกแรงมากเลยนะครับเหมือนกันครับพี่ตงชัยจากสิงห์บุรีบอกว่าตอนนี้ที่สิงห์บุรีก็ตกช่ำๆเหมือนกันครับดีเจนะครับตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตรวจเจอขอรีเฟรชแป๊บนึงนะครับตอนนี้ตรวจเจอกลุ่มฝนที่โซนภาคกลางกรุงเทพมหานครเลยครับกำลังกระหน่ำเลยไม่ว่าจะเป็นโซนกรุงเทพมหานครโซนของตอนล่างมานิดนึงนะครับตอนล่างมานิดนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นแถวเดี๋ยวขอดูก่อนนะนะครับดูก่อนที่ไหนนะนะฮะก็เป็นโซนของบางแคนะครับภาษีเจริญบางจากคูหาสวรรค์นะฮะบุคโลอย่างนี้นะฮะอันนี้ที่มันขึ้นมาเลยได้ละในอากาศบางขุนเทียนนะครับลงมาถึงพระประแดงเลยเดียวนะพระประแดงนะครับสุดปราการนะครับสำโรงเหนือนะฮะสุดปราการนะฮะแล้วก็โซนด้านบนนะครับนนทบุรีปากเกร็ดบางบัวทองก็ตกกระหน่ำอยู่เหมือนกันไซน้อยนะครับปทุมธานีนะฮะก็กระหน่ำอยู่นครชัยศรีนครปฐมนะครับก็มีฝนฟ้าอากาศตกเหมือนกันโซนนี้ครับนะส่วนของบางแสนนะครับบางพระบ้านบึงนะฮะนะที่โซนนี้ก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับโซนนี้ชลบุรีนะครับก็ตกอยู่เหมือนกันมะคงตกไหมฮะแถวมะคงอยู่บ้านอะไรเนี่ยอยู่โซนไหนครับตัวเมืองเลยเหรอครับมะคงนะเจ้าพยาสุรศักดิ์มนตรีนะครับพัทยานะฮะบางเสร่นะก็ตกอยู่เหมือนกันครับจันทบุรีตกในกลางเมืองนะเล็กน้อยและจังหวัดตราดเล็กน้อยด้วยนะฮะนี่ก็โซนภาคตอนออกนะครับโซนของภาคกลางก็จะมีหลายจังหวัดนะครับมีพิษโลกมีนครสวรรค์มีลพบุรีกระจายกันไปครับส่วนทางอุบลราชธานีตอนนี้ตรวจเจอกลุ่มฝนที่อุบลทางตอนใต้นะครับตอนนี้ที่เดชอุดมกำลังตกอยู่เด้อนะฮะคือฝั่งอยู่ที่บุญทริกนะฮะเดชอุดมนะฮะบัวงามนะครับกำลังตกอยู่นะฮะแล้วก็บ้านโนนแดงใช่ไหมบ้านโนนนาจรวยก็ตกอยู่น้ำยืนนะฮะตกอยู่นะครับนะในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอฝนที่กำลังตกอยู่นะครับในโซนของอุบลทางตอนใต้นะครับส่วนบุญทริกใกล้ๆกันยังไม่ตกใช่ไหมในเรดาร์ไม่ขึ้นนะแต่ว่าก็น่าจะไม่ตกมั้งเพราะว่าทิศทางการเคลื่อนที่มันลงมาทางใต้ก็น่าจะข้ามฟากไปฝั่งเขมรนะครับวนๆกันไปคือจะไม่ได้ไปทางบุญทริกอะฮะนะครับแต่ก็อาจจะตกได้เหมือนกันบอกไม่ถูกเมื่อวานนี้ก็ตกเนาะบุญทริกเนาะนะครับส่วนทางด้านของอีสานใต้มีหลายจังหวัดครับมีขุนขันนี่นะฮะหลายพื้นที่ที่ตกอยู่ศรีสะเกษอำเภอลำดวนนะครับนะฮะที่กำลังตกอยู่ละข้ามฝั่งไปเขมรเลยที่กำลังกระหน่ำตอนนี้นะฮะส่วนภาคเหนือนี่ไม่มีกลุ่มฝนนะครับมีเล็กๆน้อยๆอย่าตีว่าฝนตกเลยนิดหน่อยไม่ต้องพูดถึงนะฮะจังหวัดตากมีตกอยู่ครับแม่สอดมีตกอยู่นะพิโลกมีตกอยู่ส่วนทางภาคใต้นะครับภาคใต้ยังไม่มีรายงานฝนนะมีแค่รายงานฟ้าร้องฟ้าแล้วมีนะฮะมีที่สุราษฎร์ธานีนะครับมีสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์นี่จะเป็นโซนตอนใต้นะครับเคียนซานะนะครับนี่ที่ตกอยู่แล้วก็มีพี่ปูนนะครับพรมพีรีนะอันนี้คือโซนของจังหวัดพระนครศรีธรรมราชนั่นเองครับแล้วก็ลงมาทุ่งสงนะครับลงมาห้วยยอดลงมาคลองปางนะครับนี่จะเป็นจังหวัดตรังกันตังนะครับทุ่งยาวนะฮะก็ตกกันหลายที่ละงูนะฮะละงูนะฮะละควรโดนนะละงูนะควรโดนนะชอบเชื่อมเพิ่มมาควรโดนที่สตูลกำลังตกหนักเลยครับตัวเมืองสตูลนะฮะกำลังตกหนักเลยนะครับอยู่สตูลมีไหมครับที่ฟังอยู่นะฮะนะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศสำหรับช่วงเวลาของภาคปลายนี้นะครับก็จะกระจายส่วนมากจะไปเจอที่ภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคเหนือมีบ้างประปรายอีสานตอนเหนือตอนบนไม่มีนะครับอีสานนู้นไม่มีนะฮะรายงานอากาศให้คุณฟังทราบกันละกันครับมาคุ้มบอกว่าอยู่ตำบลห้วยใหญ่ครับดีเจอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับตอนนี้ก็ครึ้มๆมากำลังจะตกใช่ไหมกันเหมือนกำลังจะตกนะฮะนะครับทักทายมินิแจมจากลำปางแล้วกันกำลังซักผ้าอยู่นะจ๊ะซักผ้าแหมเมาะนะฮะซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่อยู่นะฮะแล้วก็พี่โอ้วันดีเจครับฝนกระหน่ำเลยฮะตอนนี้ท้องฟ้ามองไม่เห็นเลยโซนที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็จอดหลบฝนกันก็แล้วกันพี่โปเต้บอกว่าพระรามเจ็ดกำลังตกเลยดีเจตอนนี้เสาร์นี้จะไปบางแสน
พาน้องเอื้อไปเที่ยวทะเลสงสัยจะเจอฝนแน่ๆดีเจอาจจะตกก็ได้จะพาลูกไปเที่ยวนะจะลูกน้องเอื้อน้องลูกชายไปเที่ยวนะนะพี่แสบจากจันทบุรีวะดีเจครับอำเภอขลุ่งจันทบุรีตกแล้วครับแล้วก็หยุดแล้วด้วยนะฮะตกหยุดๆเนาะนะโอเคพี่ทักทายได้กันละกันนะครับอยู่จังหวัดไหนมาทักทายกันหน่อยเร็วอยู่กับ True Detect ช่วงนี้ให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับจะให้ฟังเพลงญี่ปุ่นหนึ่งเพลงเป็นร็อกแบบสไตล์แบบซามูไรหน่อยญี่ปุ่นนะครับ

โอ้โหมันมากเลยนะครับเพลงนี้อะไรจะมันขนาดนี้เนี่ยแหมไหนช่วยแปลให้ได้เจอฟังหน่อยสิฮะอ้าวพี่ต้นวันดีใจครับวันนี้ถอยของรางวัลให้กับตัวเองถอยเลยฮะ iPhone 18 Pro Max เหรอฮะวันนี้วันดีครับถอยของขวัญให้ตัวเองครับอยากอวดเขานะฮะแฟนผีหมู่ว่าขี้อวดนะฮะอันนี้ iPhone ปลอมนี่พี่ไปตัดกระดาษในหน้านิตยสารมาว่าซื้อ iPhone มาแต่ต้นคงนี่นะเพลงก็มันด้วยนะเนี่ยนะฮะโอ้นะคอยหนึ่งเพลงนี่มาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันแล้วมาเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสากลสักเพลงดีกว่ามาเมื่อกี้เราเพลงฟังญี่ปุ่นใช่ปะอันนี้เพลงแนวไหนเนี่ยฮะไบโพล่าจริงๆแต่ละคนขอเพลงมาเนี่ย

หมอารมณ์เพลงเหมือนไปทางแขกด้วยนะฮะไปทางประเทศเนปาล นะฮะ ไปทางประเทศทางแขกด้วยนะดูท่าเลยนะสวัสดีพี่เล็กสายยักษ์กันดูดีเจครับตื่นสายครับตื่นสายแหมพี่มาช้าเขาขิงกันเสร็จแล้วของแท้ครับ3-0ครับลิเวอร์พูลฮะอารุณสวัสดิ์พี่เล็กสายยักษ์ได้กันละกันนะจ๊ะมาสายเนี่ยนะฮะพี่เล็กเลี้ยงแมวด้วยนะโอ้มีแมวหนึ่งตัวนี่ก็เอฟซีลิเวอร์พูลใช่ไหมฮะวันนี้เอฟซีลิเวอร์พูลยิ้ดากันใหญ่เลยทีเดียวนะฮะ

ีกหนึ่งเพลงมันดีกว่าดีเจครับขอเพลงช่างหัวมันเถอะนะฮะฝ่ายคนซื้อ iPhone ใหม่นะฮะอุ๊ยจับพี่โอจับแมวนะฮะมาเดี๋ยวจะเล่าข่าวแล้วมามันจะเปิดเพลงนะที่เปิดที่ไม่ได้พูดสักทีคือเนี่ยปวดเพลงนะพวกคนขอมาเยอะมากนะฮะ

0: โอ้โหยังมันทีเดียวนะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าช่างหัวมันเถอะนะครับพอแล้วก่อนเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไม่ได้เล่าข่าวกันนะฮะพี่อมริสาวดีเจค่ะขอถามหน่อยสิครับไม่อยากไม่ได้จะขิงอะไรอยากรู้ดีเจเชียร์ทีมไหนดีเจไม่ได้เชียร์ทีมไหนไม่ได้ดูบอลลีกต่างประเทศครับผมฟังนะฮะไม่ได้เป็น FC ขนาดนั้นนะครับดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆไม่ได้เชียร์เอาเป็นเอาตายนะฮะถ้าสังเกตดูดีเจจะขิงจะเล่นกันทุกทีมนะครับเพราะว่า FC ก็จะมีหลายกลุ่มที่เข้ามานะฮะอย่างมาร์คคงก็เป็นอะไรนะทีมอะไรนะลืมนะเชลซีเนาะสีน้ำเงินนะฮะส่วนมากที่จะเป็นลิเวอร์พูลกันเยอะแมนยูก็มากเหมือนกันแต่2ทีมนี้เขาจะมาขิงกันตลอดไม่ใช่เฉพาะไม่ทุกที่อะฮะทุกสื่อแม้กระทั่งบนหน้าจอทีวีเนาะหนุ่มกัญชัยนะฮะหนุ่มกัญชัยหรือว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยนะฮะก็เชียร์คนละทีมกันใช่ไหมก็มีการขิงกันบ้างบางเวลาในการจัดรายการเป็นบางช่วงเหมือนกันที่จะไม่ได้อยู่ทีมไหนเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ติดตามบอลลีกแต่ว่าเอาข่าวมาไล่ฟังเฉยๆติดตามเฉพาะบอลกีฬาใหญ่ๆอย่างเช่นพวกกีฬาระดับโลกอะฮะหรือว่าบอลไทยเช่นเองมันจะมีอะไรมากมายนะครับปลอยากจะอวดนะจบไหมกับกาบนะฮะพี่ต้นคงสรุปพี่ต้นคงซื้อ iPhone จริงหรือ iPhone ปลอมดีกว่าอันนี้มันเป็นจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะตัดมาจากกระดาษนั่นนี่นะฮะบอกว่าดิเจครับอันนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะฮะ iPhone จริงๆนะฮะถ้า iPhone ของแท้ต้องมีตราทูด้วยฮะแหมนะครับเอาละครับช่วงนี้อาขิงกันจบแล้วเรื่องบอล นะครับเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวดีกว่ามาในช่วงนี้เดี๋ยวได้ยังค้างอีกหลายๆเพลงเนาะอ่านชื่อเพลงให้ฟังแป๊บนึงนะฮะว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะครับเนาะพี่เล็กบอกว่าดิเจครับแมนยูวัยรุ่นลิเวอร์พูลคนแก่ครับดิเจเอานะฮะแมนยูวัยรุ่นลิเวอร์พูลคนแก่จริงเหรอฮะจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วจริงหรือเปล่าเนาะนะฮะแหมว่ากันไปก็แล้วกันนะจริงไม่จริงลุ้มๆเหมือนกันนะฮะไม่รู้แล้วแต่คนจะเชียร์นะคุณฟังว่าทีมไหนคนอายุระดับไหนทีมไหนคือบ่งบอกอายุได้ไหมลองบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีไททัสสมิธครับมาตามสัญญาเนาะบีแทนกายนะครับมีอะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับออนวอนจากแหม่มนะครับมีสายตาลำเอียงจากเทอลิสมันเธอลำเอียงนะครับมีทัดทานด้วยอลิสมันมีน้อยใจจากนกจริยามีลมลำเพยจากปลื้มมีหนึ่งในล้านจากสไนเปอร์มีไก่จำเริญฉันมีแต่เธอไหนว่าจะไม่หลอกกันเธอเปลี่ยนไปพีชเมเกอร์เรา3คนจะอิทธิแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงพี่น้องไตนะครับในท้ายรายการนี่คือเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของภายนี้เลยนะครับอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: True Detect ครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทนะครับรวมไปถึงคลินิกจัดฟันทันตกรรมนะครับเดนทิสมายเชียงใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆแยกสนามบินนะครับไปจัดฟันดูแลทำทันตกรรมกันได้ที่นี่ครบครันแน่นอนจ้านะฮะมาดูประเด็นดราม่า กันดีกว่าคุณฟังฮะประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกชายของชมพู่อารยาไอฮาเกตนะครับที่ไปแข่งขันกีฬานะฮะสำหรับประเด็นดราม่าตอนนี้เขาสรุปแล้วนะกับเกมที่มีชื่อว่า True Vision Championship 2026นะครับรุ่นคาร์ด B นะครับก็หลังจากที่ลูกชายของชมพู่นะครับเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกนะแล้วก็ตามมาด้วยลูกชายของไฮโซปอซึ่งเป็นสามีของเบนพริกไทยนะฮะก็ปรากฏว่าไฮโซปอก็ไม่พอใจเหมือนกับประมาณว่าเขาเล็งแล้วว่ารถคันนี้มีปัญหานะครับไม่ตรงไปตามรูปแบบก็เลยมีการยื่นเรื่องประท้วงกับผู้จัดนะครับสรุปด้านล่าสุดนี้นะฮะนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าได้มีการเรียกผู้จัดให้เข้ามาให้ข้อมูลนะการประท้วงในการแข่งขันรถยนต์ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีตลอดแต่รอบนี้เป็นการประท้วงในข้อสงสัยกติกาเทคนิคนะครับไม่ได้ประท้วงเรื่องของนักแข่งนะก็คือหมายถึงว่าเทคนิคเรื่องรถว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเขาว่ากันว่านะครับสรุปง่ายๆเลยนะฮะก็คือเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎที่มีการจัดไว้ตอนนี้ผู้จัดเครียดเลยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้เครียดเลยนะเพราะผู้จัดก็คืออีกกลุ่มหนึ่งส่วนสมาคมนี่ก็จะเป็นหน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกฮะที่เขาจะควบคุมดูแลนะครับด้านล่าสุดนี้นะครับช่างยานะครับช่างยาก็ออกมาฟาดเลยบอกว่าถามนะฮะจะเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในทำไมเขาเรียกว่าเสื้อสูบเนาะจะเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์เสื้อสูบข้างในทำไมนะฮะเลิกเลี่ยงบาลีได้แล้วผิดก็คือผิดนะเห็นไหมนะฮะก็เรื่องนี้นะครับล่าสุดนี้นะครับทาง Facebook ช่างยานะครับ service นะครับเป็นช่างเครื่องยนต์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยก็ได้โพสต์ใน Facebook นะครับเขาบอกว่านะครับกติกาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสักอย่างนะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครเป็นดารงดารานะพูดตรงๆไปเลยมันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเขาฟังมาถามว่าขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ไหมเพราะแบตเตอรี่รุ่นนี้มันหนักเกินเกรงว่ามันจะถ่วงน้ำหนักเวลาขับผู้จัดก็ไม่ให้เปลี่ยนนะและนี้ถึงขั้นเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเสื้อสูบเนาะหรือว่าภายในอุปกรณ์ภายในเขาแหละถึงขั้นเปลี่ยนขนาดนั้นเนี่ยจะไม่ผิดได้อย่างไรนะครับน้ำหนักมีผลต่อการทรงตัวหรือว่าการพุ่งการเดินทางการแหลกการแข่งมากน้ำหนักเปลี่ยนการพุ่งช้าพุ่งไวก็เปลี่ยนทันทีเลยนะฮะรถคันหนึ่งน้ำหนักหลายกิโลแล้วเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปอีกนะครับถึงแม้ว่าเครื่องยนต์ที่ลูกชมพู่ใช้จะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าเมื่อมีการโมดิฟายต่างๆมันก็อาจจะแรงขึ้นได้เหมือนกันแต่ที่แน่คือผิดก็คือผิดยังไงต่อไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้คนก็เลยออกมาเดือดกันว่าอ้าวแล้วคนที่อนุญาตน่ะทำไมต้องอนุญาตด้วยล่ะเพราะอะไรยังไงเพราะว่าทางชมพู่หรือว่าตัวพ่อของเด็กก็คงไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงแบบไหนนะก็ต้องถามคนผู้จัดนะว่าอนุญาตได้อย่างไรหรือว่าเช็คไม่ดีหรืออย่างไรในขณะที่รถคันอื่นใช้เครื่องยนต์ที่ถูกต้องหมดเลยแต่มีรถของลูกชายชมพู่ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นเก่านะที่มีลักษณะที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เขาบอกว่าคำตอบคือใช้ไม่ได้นะฮะต้องเป็นเสื้อสูบตามโครงการจัดเท่านั้นในกฎคาดบีก็ระบุอยู่แล้วว่าหัวเทียนอิสระเบาะนั่งอิสระสายน้ำมันก็อิสระแค่นั้นหัวเทียนอันรุ่นไหนก็ได้เบาะคุณจะเอาสีอะไรรุ่นไหนก็ได้สายน้ำมันอะไรก็ได้แต่ข้างในต้องเป็นตามที่ระบุเท่านั้นเนอะนะฮะนี่อันนี้ก็บอกว่าสำหรับช่างยานะทุกฟังฮะก็เป็นประเด็นดราม่ากันสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็จบไปนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องแต่คิดว่าชมพู่คงไม่เดือดอะไรหรอกนะฮะพวกคิดว่าคงจะแบบก็ตามนั้นแหละนะฮะเด็กเขาคงอาจจะตกใจเล็กน้อยนะฮะในข่าวคุณฟังนะฮะพี่ต้องฟังว่าดีเจครับซื้อ iPhone จริงๆไม่ได้ปลอมซื้อจริงๆพี่ไปแก่แล้วส่งให้ดีเจดูด้วยนะฮะซื้อ iPhone รุ่นไหน18 Pro Max ความจุเท่าไหร่ส่งใบเสร็จมาให้ดูด้วยนะพี่ต้นคงนะใบเสร็จรับเงินนะฮะ1 เพลงจากไททอลสมิธครับร็อกๆเลย

ป็นเพลงใหม่ของเทย์เลอร์สมิธนะครับชื่อเพลงว่ามาตามสัญญาแต่แล้วเข้าใจว่าเป็นเพลงช้านะชื่อออกจะบอกว่าซึ้งๆนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของอำนาจรื่นเริงกันดีกว่านะฮะยังไม่จบเรื่องนี้นะครับล่าสุดนี้นะฮะตำรวจเขาค้นบ้านอำนาจรื่นเริงครับค้นทำไมก่อนนะฮะเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับ15ตุลาคมนะฮะตำรวจฮะศรีราชาชลบุรีนะครับได้มอบหมายให้ตำรวจชุดสืบสวนนะครับที่สภ.ศรีราชาลงพื้นที่นะครับแล้วมีเจ้าที่พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆด้วยนะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านพักของนายอำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยสมัครสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากมีข่าวว่ามีการเล่นยาภายในบ้านนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในภายหลังมีข่าวบนออนไลน์มีการแชร์กันนะครับก็อยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลสุรศักดิ์นะครับจากการเข้าบุกตรวจค้นนะครับตำรวจไม่พบการใช้ยาเสพติดนะไม่พบสารเสพไม่พบการใช้สารเสพติดแต่อย่างใดส่วนภายในบ้านพักมีเพียงสุรา1ขวดนะฮะแล้วก็บุหรี่1ซองครับอำนาจเปิดเผยว่าหลังจากที่เมื่อวานได้มีภาพหลุดออกไปขณะที่ตนเล่นกีฬาแทงสนุกเกอร์กับเพื่อนในช่วงเย็นในการที่ไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งในศรีราชาหลังจากนั้นก็กลับมานอนที่บ้านพักประมาณ3ทุ่มได้ออกไปหาเพื่อนนอกบ้านไปซื้อเหล้านะฮะมากินมานั่งดื่มกันก่อนจะกลับมาบ้านส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นที่ตนไปซื้อยาบ้านนะฮะไม่เป็นความจริงนะนักข่าวยอมรับว่าดื่มสุราจริงและสูบบุหรี่เรื่องยาเสพติดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเด้อนะฮะทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะก็เป็นการปฏิบัติงานตามเบาะแสข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะฮะนี่ทำไงเนาะนะฮะก็นั่นแหละตามนั่นแหละนะฮะตามนั้นนะฮะก็ไม่มีก็ไม่มีอ่ะนะฮะไม่รู้นะนะครับว่ากันไปว่ากันไปกรมอุตุคาดการณ์นะครับฤดูหนาวปี69มาช้า1สัปดาห์ครับภาคใต้ฝนจะตกหนาแน่นตกชุกเลยครับ15ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่านะครับฤดูหนาวของไทยปีนี้คาดว่าประเทศไทยตอนบนภาคเหนือจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวและหน้าหนาวนะครับแต่ว่าจะช้ากว่าปกติประมาณแค่1สัปดาห์ครับโดยจะเริ่มประมาณต้นสัปดาห์ที่3เดือนตุลาคมนะฮะต้นสัปดาห์ที่3ก็คือน่าจะประมาณ20เป็นต้นไปเนาะประมาณ20เป็นต้นไปนะแล้วก็จะอยู่ยาวถึงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ P70ทีเดียวนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 22-23 องศาประมาณในเซเว่นนะฮะ 22-23 องศานะฮะซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติที่ผ่านปีที่ผ่านมา2องศาครับและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาทำใจไว้เลยเสื้อโปเต้เสื้อกันหนาวเก็บเลยนะฮะมินนี่เสื้อกันหนาวที่เอามาซักเก็บเลยนะฮะเก็บเข้าตู้ไปเลยนะครับห้ามเอามาซักนะครับสำหรับอุณหภูมิที่ต่ำสุดนะครับก็บนยอดดอยจะอยู่ที่ประมาณ10-11องศาก็ดอยอินทนนท์ไงฮะตอนนี้วัดได้แล้ว11องศาอินทนนท์นะครับส่วนมากจะอยู่บริเวณทางภาคเหนือจริงๆบนเขานะฮะอีสานสุดอุณหภูมิที่ต่ำสุดในกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ19-21องศานะครับประมาณนี้นะฮะและปริมณฑลก็ประมาณ18-20องศาเหมือนกันนะครับนี่คือต่ำสุดที่เขาคาดการไว้นะฮะส่วนถ้าเป็นภาคเหนือก็จะต่ำสุดประมาณสักอย่างที่บอกไป11-12องศาประมาณนี้นะฮะนะครับช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นสุดจะอยู่ที่ประมาณปลายเดือนธันวาคมครับปี69นะครับลากไปถึงประมาณมกราแล้วก็ประมาณต้นเดือนกุมภาเลยทีเดียวนั้นจะเย็นของแท้นะครับในปีหน้ายอดดอยยอดภูเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็นจัดนะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ครับส่วนภาคใต้นะครับจะมีอากาศเย็นสบายบ้างนะฮะบางแห่งนะฮะส่วนมากบริเวณทางตอนบนของภาคในกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ19-21องศานะครับประมาณนี้นะฮะและปริมณฑลก็ประมาณ18-20องศาเหมือนกันนะครับนี่คือต่ำสุดที่เขาคาดการไว้นะฮะส่วนถ้าเป็นภาคเหนือก็จะต่ำสุดประมาณสักอย่างที่บอกไป11-12องศาประมาณนี้นะฮะนะครับช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นสุดจะอยู่ที่ประมาณปลายเดือนธันวาคมครับปี69นะครับลากไปถึงประมาณมกราแล้วก็ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวนั้นจะเย็นของแท้นะครับ

ฝั่งอ่าวไทยนะฮะโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาฝนจะตกตลอดในภาคใต้กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับแล้วก็หนักมากในบางแห่งด้วยนะซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับน้ำล้นตลิ่งน้ำล้นจากแม่น้ำด้วยคลื่นลมในอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงเป็นระยะครับสูง 2-3 เมตรครับเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะพัฒนากลายเป็นพายุเขตร้อนได้เกิดขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ครับจะทำให้บริเวณอ่าวไทยภาคใต้อาจจะมีฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาครับรวมถึงคลื่นลมจะมีกำลังแรงอาจเกิดพายุซัดฝั่งได้นะครับที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนะคาดการว่าปีนี้เอลนิโญจะมีกำลังแรงขึ้นในปลายปี69นะก็ลากยาวถึงปี70จะเป็นปัจจัยส่งผลให้ไทยนั้นมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าค่าปกติและมีอากาศเย็นที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับแหมอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เอาไว้นะครับสำหรับปีนี้สรุปคือฝนจะมากที่ภาคใต้นะฝนจะมากภาคใต้ในปีนี้ช่วงปลายปีส่วนหน้าหนาวก็เย็นแล้วกันไม่ถึงกับหนาวมากในภาคเหนือภาคอีสานนะประมาณนี้สรุปโดยสรุปเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เก็บนะเสื้อกันหนาวเข้ากล่องเลยนะฮะทักทายจอยอเกนด้วยกันนะครับอำนาจรุ่งเรืองเขาเป็นอดีตนักมวยทีมชาติเขามีตำแหน่งทางราชการให้เหรอครับดีเจไม่มีนะไม่น่าจะมีนะครับน้องไม่มีนะไม่มีก็เป็นแค่นี้เฉยๆนะไม่มีเหมือนจะมีเงินเดือนให้เฉยๆนะนะครับจะมีสงสัยจะตากผ้าไม่แห้งละมั้งนะครับนะโปเต้เนาะนะครับโอเคนะครับพี่เอสมาล่านะครับสันปะตองภูพิงมีข่าวการเมืองไหมครับสรุปประกันสังคมชัดเจนหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงช่วงหน้าสรุปให้ฟังกันละกันนะครับพี่สุพัฒน์มาเลยพอดีเดี๋ยวช่วงหน้าเราพูดเรื่องการเมืองหน่อยนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงหนึ่งเพลงดีกว่านะที่คุณผู้ฟังส่งไว้อยากฟังเพลงแทนกายของบีนะครับบอบีบอบีนะฮะพี่โอส่งภาพมานะครับมีน้ำท่วมขังที่รามคำแหง40นะครับเมื่อกี้ฝนตกกระหน่ำที่ส่วนกรุงเทพรามคำแหงนะฮะน้ำท่วมขังเลยนะฮะน้ำระบายไม่ทันนะพี่นะมินนี่ว่าที่บ้านมินนี่แดดเปรี้ยงเลยจ้า

พลงจากบีครับแทนกายนะครับหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับทอกอแทนกายนะจ๊ะอัดจัดไปเอาละครับตอนนี้ใกล้จะเข้า4โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวทางบุญทริกไปเบรกกันเลยนะครับไปเบรกกันเลยนะเอาละครับเติมเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจละกันนะครับนะอ่ะตอนนี้ทางบุญทริกนะครับมีฝนตกกระหน่ำที่เดชอุดมนะครับมีฝนตกกระหน่ำที่เดชอุดมนะครับขายอยู่เดชอุดมนะครับลากลงมาเลยนะทุกหมู่บ้านเลยนะฮะนะฮะทุกหมู่บ้านเลยบ้านโนนแก้งเนี่ยนะฮะบ้านโนนแก้งนะครับบ้านแก้งบ้านปลาขาวนี่นะหลายหมู่บ้านเลยนะตกอยู่ลงไปถึงนาจะหลวยลงไปถึงน้ำยืนเลยนะครับมีฝนตกฟ้าแลบฝนร้องตุ้มตามตุ้มตามอยู่นะฮะส่วนฝั่งบุญทริกมาทางขวาจะไม่มีนะครับถ้ามีก็อาจจะเล็กน้อยนะแต่ทางฝั่งอำเภอข้างๆเนี่ยกันถ่ำเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยฝนฟ้าอากาศยังบอกไม่ได้ครับยังคงมีให้เห็นกันอยู่นะฮะเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะจ๊ะเอาละครับทักทายทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะฮะทนายหนุ่มเป็นไงบ้างครับภูเก็ตอากาศดีไหมส่งบรรยากาศมาหน่อยแล้วเมื่อเช้าเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะไปหาเน่ๆเหรอครับกระหน่ำซัมเมอร์กระหน่ำซัมเมอร์คาวเทคปตท.นะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งความมาบอกดีเจครับเรื่องราวของแฟนบอลเนี่ยนะเขาบอกว่าแฟนแมนซิตี้น่าจะอายุน้อยสุดแล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นคนเจน Y เจน C กันนะฮะคนเริ่มหันมาเชียร์เยอะตอนคุณทักษิณนะเข้ามาซื้อทีมตอนปี2007ถึง2008นะครับแต่เด็กรุ่นใหม่ก็ได้ดูทีมยุครุ่งเรืองรุ่งเรืองพอดีจากดูเอ็นฟูคนดังในบ้านเรานะครับคุณบิ๊กจ้าสาธิตนะฮะกรีกุลก็แฟนแมนยูนะฮะพี่แจ็คกี้อดิสรก็แฟนลิเวอร์พูลส่วนอินฟูแฟนแมนซิตี้เพจไหนๆก็มีครับแต่คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยผมก็เล่นกันเริ่มเชียร์ตอนทักคุณทักษิณซื้อทีมเมื่อปี2007-2008นี่เองอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะก็บอกว่าจะเป็นเจน4เจน Z เจน4ก็คือคนอายุประมาณสักเอางั้นละกันไม่เกิน40ได้อยู่อะไม่เกิน40ได้อยู่ไม่เกิน35เนาะ33 34 35พอได้อยู่นะฮะเจน C เจน Y นะฮะนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของลิเวอร์พูลมันอยู่ก็จะเจนคนเฒ่านะเจนแบบทนายหนุ่มเงี้ยนะฮะ เจนหน้าเฒ่าเงี้ยนะฮะโอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังนั้นส่งไว้นะครับเนาะนะฮะจริงหรือเปล่านะฮะทนายหนุ่มนายแน่มากใช่ครับนายแน่มากทนายหนุ่มครับหน้าแก่มากครับหน้าแก่มากนะนี่ส่งมาแล้วครับอยู่ที่ภูเก็ต Together Tour นะครับพี่ธนาหนุ่มส่งบรรยากาศมานะส่ง Google Map มาอยู่ติดๆกับทะเลแล้วนะโอ้โหอีกนิดนึงจะลงทะเลแล้วนะไปส่งชมบรรยากาศมากำลังฟังอยู่พี่หนุ่มเอาหูฟังไปปะเอาหูฟังไปไหมหรือว่าฟังผ่านโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยแล้วพี่หนุ่มคือนี่คือยังไงคือหมายถึงว่าเช่ารถหรือยังไงฮะอยากรู้นี่ก็ถามเนาะไปอยู่1คืนไปภูเก็ตนะครับเดี๋ยวจะล่ำดาทางมูลทริกกันก่อนใกล้กันเนาะขอบคุณ True Detect ด้วยนะทางมูลทริกนะครับเลือกใช้ซิมเบอร์สวยเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้ได้เลือกกันนะครับเอาฝากเลยกันละกันนะจ๊ะนะฮะพี่เล็กว่าดีเจครับเจนคนเท่าเหรอฮะเจนหน้าเท่าครับพี่เล็กนี่เจนไหนครับพี่เล็กหน้าไหนหน้าไหนหน้าเท่าหรือหน้าหนุ่มครับล่ำดาทางมูลทริกเลยกันละกันนะครับนะ

เพลงจากพี่แหม่มพัชรธิดานะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะอ้อนวอนใช่ไหมนะฮะพี่สนุกว่าตอนนี้กินอยู่ที่หาดป่าตองครับดีเจกำลังเช่ารถอยู่นะฮะหาดป่าตองนะฮะพูดถึงหาดป่าตองตอนสมัยสึนามิที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังคุณฟังจำนั้นได้ไหมปากกิ๊กฮะปากกิ๊กดูฮะที่เขาตอนนั้นเขาไปถ่ายรายการตอนนั้นสมัยนั้นเป็นรายการแสบคูณสองจำได้ไหมแสบคูณสองรายการสมัยก่อนเนี่ยไปถ่ายรายการเขาบอกว่าเจอสึนามิเลยทีมงานเล่าแล้วนี่ใช่ไหมที่ว่าทีมงานเขาไปถ่ายแล้วก็ปากกิ๊กเนี่ยกิ๊กดูสงครามเพลงปากกิ๊กเนี่ยนะเขาลงไปลงเรือไปลงเรือไปในทะเลนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันลดผิดปกติตอนสมัยสึนามิน้ำมันลดผิดปกติลดเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ปรากฏว่าตอนที่มันลดนะฮะสักพักมันตีขึ้นฝั่งปรากฏว่าคนที่อยู่บนฝั่งนะฮะมีพี่ติ๊กกลิ่นสีแล้วก็ทีมงานโอ้เขาบอกว่าเอาตัวเกือบไม่รอดทีเดียวนะครับว่าน้ำพุ่งเข้ามาอย่างแรงทีเดียวตอนนั้นเป็นช่วงเช้าๆสายๆอยู่9โมงเช้า10โมงประมาณนี้นะฮะลงไปกินกาแฟไปกินขนมแล้วกันเนี่ยฮะแล้วก็กลางคืนกินเหล้าเยอะไงก็เลยมีอาการแห้งนะครับแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลก็ซัดมาตุ้มนะฮะวิ่งหนีกระจายปรากฏว่าตัวของทีมงานนะทีมงานพิติกลิ่นสีเนี่ยนะครับถูกน้ำพัดไปแล้วก็โดนไม้ดับฟาดเข้าไปบริเวณลำตัวเลือดไหลทีเดียวนะฮะแล้วเขาช่วยกันลากขึ้นไปบนอาคารทุลักทุเลทุกคนแบบหนีตายกันอลหม่านขึ้นมาบนชั้น3ชั้น4ชั้น5ทีเดียวนะฮะแล้วก็เกือบตายอ่ะงี้ด้วยกันเกือบตายทีเดียวไปได้จังหวะพอดีเลยนะนี่คือที่ภูเก็ตนะฮะผ่านมาแล้วกี่ปีนะฮะปี46มั้งเนาะตอนนั้นสมัยนั้นสึนามิเนี่ยนะครับนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าตอนนี้แดดร้อนแดดแรงมากเลยนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับสวยงามมากที่ทะเลภูเก็ตนะฮะระวังสึนามินะฮะนะแต่ทะเลสวยนะครับเนาะมีวันนั้นดีเจดูสารคดีกับสึนามิอ่ะคุณผู้ฟังเขาไปสัมภาษณ์เด็กในตอนนั้นนะครับเด็กในตอนนั้นก็คือปี46 47นะฮะที่เกิดสึนามิแล้วปรากฏว่าครอบครัวเสียชีวิตนะครับกลายเป็นเด็กกำพร้าเขาก็เลยตั้งศูนย์เหมือนกับเป็นสมาคมหรือว่าเป็นอะไรประมาณนี้ขึ้นมาเลยนะครับและเด็กวันนั้นตอนนี้ก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่วัย30 กว่าใกล้ๆ40ละก็มาดูแลศูนย์ที่นี่เขาดูแลเด็กกำพร้าก็เป็นเรื่องราวในอดีตเนาะที่เกิดขึ้นเนาะตอนนี้ภูเก็ตก็กลับมาฟื้นฟูและสวยงามแล้วนี่พี่หนุ่มส่งภาพมานะฮะมีทะเลนะครับมีเรือนะฮะมีผู้คนสัญจรมากมายนะครับในที่จุดๆนี้นะครับนะฮะตอนนี้แดดร้อนแรงมากเลยกำลังฟังผ่านมือถืออยู่ตอนนี้นะครับโอเคทักทายกันมานะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างก็เซย์ไฮดีเจได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันเนาะพี่ว่าไหนทะเลขอดูหน่อยอะไรส่งให้ดูนะฮะทะเลนะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับนะมีพี่เทพมีอริสมันนะครับมีนกจริยามีวงปลื้มมีสไนเปอร์หลายเพลงที่ขอไว้นะฮะอ๋อใช่เดี๋ยวจะคุยกันเมืองนิดนึงนะครับเรื่องของพี่โทนี่ถ้าหลายคนจำได้ว่าตอนนั้นนะคุณทักษิณอันนี้ไม่ได้มาอวยอะไรเขานะฮะต้องยอมรับว่าเขาจัดการได้ดีเลยตอนสมัยสึนามิปี46 47นะฮะมีการบริหารจัดการแตกต่างกันหนูอนุทินมากเลยนะฮะน้ำท่วมนะฮะหายหัวไปหมดเลยนะฮะแต่ละคน คือเขาเรียกว่าคนที่มีประสบการณ์เนาะการทำงานนั้นมีผลนะคนจะทำงานในตำแหน่งของเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารประเทศหรือผู้บริหารผอ.พวกนี้นะฮะมันต้องมีประสบการณ์และมีความสามารถไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็เป็นได้มันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็รู้จักคนเยอะการมีคอนเนคชั่นนะฮะเวลาการจะขอการช่วยเหลือสมมติดีสมมติดีเจเป็นผู้อำนวยการอะไรดีโรงเรียนสักที่หนึ่งเนี่ยนะดีเจจะมีการจัดการแข่งขันเนี่ยดีเจจะไปขอความร่วมมือจากเทศบาลอำเภอตำบลไปของก็ประมาณเนี่ยดีเจทำได้เลยถ้าว่ารู้จักคนเยอะสมมติเนาะแต่ถ้าคุณไม่รู้จักใครเลยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่ไม่รู้จักไม่คอนเนคชั่นไม่มีแต่กลุ่มกวนนะครับมีแต่กลุ่มเองจะไปหาใครใครก็ไม่เข้าหาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นใครที่เขาต้องมีคอนเนคชั่นเข้าถึงทุกคนได้นะยืดหยุ่นต่างๆเนี่ยการทำงานมันก็จะไหลลื่นไปดีอันนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์การทำงานนะครับเนาะทักทายพิติด้วยกันละกันสวัสดีครับพิตินะจ๊ะส่งบรรยากาศมาที่อิสราเอลนี่เซลฟี่มายิ้มแฉ่งมาเลยเดี๋ยวนะฮะอยู่ที่บนไร่นะครับเป็นอันนี้ไร่อะไรพี่ไร่อะไรองุ่นหรือว่าไร่ตรงนี้เป็นไร่ที่อยู่บนเขานะฮะเหมือนกับนาขั้นบันไดฮะแต่ว่าเขาทำเป็นไร่ผลไม้มีผ้าขาวคลุมมาอยู่นะคลุมต้นไม้ไว้อยู่นะฮะแล้วก็เป็นที่เฉียงลงไปนะครับเรียกว่าสโลปลงไปนะครับเนาะบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะจ๊ะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับอยู่จังหวัดไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้อิสราเอลนะครับเนาะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะทักทายในหม่องแล้วกันนะในหม่องรอฟังเพลงนะหรือรอเต้นนะรอสักครู่รอใกล้ๆห้าโมงเดี๋ยวเต้นให้ฟังเพลงเต้นนะฮะอยู่ในท่าอยู่ต่างประเทศทักทายดีเจได้ครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟัง4 โมงเย็นกับอีก4 นาทีครับคุณผู้ฟัง

ื่อเพลงว่าสายตาเธอลำเอียงครับเพลงนี้จากเนพิเทอุเทนพรหมินด้วยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังโดยกันละกันนะฮะสายตาลำเอียงก็ต้องมีเธอลำเอียงด้วยสิใช่ไหมครับนะฮะนายหม่องส่งอะไรมายันมอยนายหม่องนะพี่คำล่าวะดีเจครับที่นี่ก็ร้อนมากๆเลยครับดีเจฝนไม่ตกเลยนะพี่คำล่าส่งบรรยากาศมาสวยๆนะครับที่แม่จันเชียงรายนะฮะตำบลป่าตื่นอำเภอแม่จันเป็นเหมือนกับยังไงอะมันรีสอร์ทระยะสวยจังเลยพี่เป็นสถานที่บ้านพักตากอากาศโรงงานเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ดิจิลืมไปแล้วที่พี่อยู่อะสวยมากเลยสวยมากเลยเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเลยนะฮะนะครับพี่ติวันนี้ใช่ครับที่ส่วนที่ส่งให้ดูเมื่อกี้เขาเรียกว่าลูกพีชครับหรือว่าภาษาบ้านเขาเรียกว่าแมกการีน่าเป็นส่วนลูกพีชนะครับที่อยู่บนไร่กว้างๆอยู่บนเหมือนกับประมาณว่าเป็นสโลปเป็นเขาฮะที่ปลูกอยู่อิสราเอลนะฮะจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้สูงเป็นพุ่มพอดีพุ่มประมาณสักเมตรสองเมตรนะฮะสวยงามนะครับนะมาแล้วครับพี่โอมก็นึกว่าเพลงลืมกันไปแล้วยังไม่ลืมสิพี่ยังไม่ลืมเราไล่ไปตามคิวว่าคนขอมากันเยอะนะฮะคุณฟังนะคุณฟังจะขอมาเยอะนะเปิดไม่ทันนะฮอมปอยนะครับฮอมปอยว่าขอด้วยกันนะครับฮอมปอยกันมานะจ๊ะมาต่อเดี๋ยวมาเล่าขายฟังต่อมา 4:12 น.นะครับ

คนแพ้นะครับเพลงนี้จากอริสมันพงษ์เรืองรองนะใครก็ไม่อยากจะเป็นคนแพ้นะฮะอยากจะเป็นคนที่ชนะสม่ำเสมอใช่ไหมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับพี่กำลังวันดีใจครับเมื่อกี้ส่งให้ดูเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับที่ว่าสวยๆนะชื่อว่าร้านชื่อชอบชื่อชอบบรัสเซอรี่เหรอฮะชื่อร้านเหรอฮะอ๋อสวยงามทีเดียวนะนะครับเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มส่งภาพมาที่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับคุณฟังรู้ไหมว่าเมื่อก่อนพี่โอเนี่ยเขาทำงานที่ภูเก็ตนะเมื่อก่อนก็เป็นช่างประปาจะบอกให้ฟังนะทำงานน้ำประปาที่ภูเก็ตเนี่ยพี่โอเนี่ยเขาทำหมดแล้วเขาทำหมดเมื่อก่อนจะบอกให้ฟังพี่โอก็เลยไม่ลอยน้ำไงพี่ก็เลยไม่ลอยน้ำกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มถามว่าทำไมพี่โอไม่ลอยน้ำสักทีก็เพราะเขาทำน้ำประปามาก่อนเขาชินกับน้ำมาแล้วเขาเลยไม่ลอยนะฮะเอาจริงๆพี่โอเมื่อก่อนก็ทำน้ำประปานะครับที่ภูเก็ตนะครับทำระบบประปาให้ที่ภูเก็ตนะครับเกาะภูเก็ตนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะการทำงานนะครับพี่โอเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยนะฮะมันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งนะครับที่ใช้ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็คือคำว่าสับปะรดนะครับที่นั่นเขาจะเรียกว่ามะลิไม่เชื่อพี่หนุ่มลองไปถามสิมีมะลิขายไหมขอกินมะลิหน่อยเงี้ยสับปะรดเขาเรียกว่ามะลินี่งงจริงนะฮะนะฮะอย่าเป็นเผลอเรียกผิดนะอันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันว่าภูเก็ตเรียกสับปะรดว่ามะลินะฮะแต่บางอำเภอเรียกว่าหย่านัดบางอำเภอเรียกว่าหย่านัดนะฮะหย่านัดนะสับปะรดเหมือนภาคเหนือไงเชียงใหม่ก็เรียกว่าบรรนัดบรรนัดบรรนัดเหมือนกันนะถ้าไปอีสานมันจะเป็นบักนัดหรือเปล่าสักอย่างนะลืมไปแล้วนะฮะนะครับเรามาเคลียร์เพลงกันต่อเดี๋ยวมาคุยข่าวกันเดี๋ยวจะไม่ทันกันมาเดี๋ยวนะค้างอีกหลายเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวให้ฟังอีกหนึ่งเพลงดีไหมนะเพลงนี้เลยเธอลำเอียงอันนี้เป็นทัดทานนะทัดทานจากอริสมันนะครับเดี๋ยวมีนกจริยามีลมลำเพอมีหนึ่งในล้านมีจำเริญมีซิลิฟูพิชเมเกอร์อิทธิพลังกูล

เพลงจากอริสมันนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทัดทานนะครับทอทอทัดทานนะครับวันก่อนดีเจพูดคุยถึงเรื่องราวของประกันสังคมไปนะครับไหนใครมีประกันสังคมบ้างเอ่ยมีพี่อ้อยน้องที่ใช้อยู่ใช่ไหมฮะบางท่านบางคนนี่คือไม่ได้ทำงานในบริษัทและออกมาแล้วนะแต่ว่ายังส่งประกันสังคมอยู่ใช่ไหมครับยังคงส่งอยู่ของดีเจไม่ได้ส่งต่อแล้วก็คือจบไปแล้วนะฮะตั้งแต่ที่ทำงานเมื่อก่อนนะฮะจริงๆหลายคนถามว่าดีเจครับหลังจากที่ล่าสุดมีข่าวมาว่าหลังจากที่มีการชนะของบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาจะเปลี่ยนทีมใหม่ที่มาดูแลเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะนะฮะจริงๆแล้วตามที่ดีเจเข้าไปดูในละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะส่วนมากเขาจะเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสซะมากกว่านะความเปลี่ยนแปลงอาจจะเห็นอยู่แต่อาจไม่มากเท่าไหร่นะครับมันจะมีข้อหนึ่งที่สำคัญอย่างเช่นการเลิกสำรองจ่ายค่ารักษาบางรายการนะครับเขาบอกว่าการยกเลิกการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในบริการบางประเภทโดยทีมประกันสังคมยกตัวอย่างให้เป็นนโยบายหาเสียงคือยกเลิกค่าคลอดบุตรแล้วค่ารักษาร้ายแรงอื่นๆค่าคลอดบุตรนะครับมีการเสนอว่าให้ผู้ประกันตนเข้าถึงค่าคลอดบุตรนั้น 17,500 บาทและค่าฝากครรภ์ 4,300 โดยไม่ต้องสำรองจ่ายนะซึ่งทีมประกันสังคมระบุว่ามีความสำคัญต่อผู้ประกันตนโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจากบริการก็คือไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาเริ่มรักษาเข้ารับการรักษานะฮะที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเนาะแล้วก็มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนมากเขาจะเป็นการตรวจสอบมากกว่าเพราะว่าพรรคสีส้มเนี่ยเขาจะเน้นการตรวจสอบนะครับว่ามีความโปร่งใสหรือเปล่ามีการนอกใช้นอกนายมุบมิบกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะครับที่เห็นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการตรวจสอบโรงพยาบาลคู่สัญญาด้วยนะครับที่อาจจะทำไม่ตามเงื่อนไขอะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อันนี้ก็เราติดตามต่อไปถ้าใครใช้ประกันตนก็รอดูความเปลี่ยนแปลงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ส่วนมากเขาจะเน้นการตรวจสอบความโปร่งใสส่วนใหญ่เราอาจจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะประมาณนี้นะฮะแต่วันนี้มีข่าวมาข่าวหนึ่งครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจก็คือคุณฟังเห็นข่าวนั้นพี่สุภาพเห็นข่าวนี้ไหมครับที่พรรคสีน้ำเงินนะฮะพรรคสีน้ำเงินเขาจะมีการเสนอนะครับให้มีตัวแทนเหมือนกับเป็นหมอประจำตำบลนะเขาเรียกว่าอะไรดีจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะเหมือนเขาจะมีการเปิดเขาเรียกว่าไงนะเหมือนกับเปิดตำแหน่งใหม่ตำแหน่งหนึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคล้ายๆอสม.แต่ว่าจะเปิดสมัครเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่มีความรู้จะให้เงินเดือนตั้ง15,000เลยนะประจำตำบลนั้นตำบลนั้นนะแต่ละตำบลทุกตำบลทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้ไปดูแลผู้ป่วยนะครับในแต่ละหมู่บ้านต่างๆและอนาคตถ้าหากว่าเขาได้แต่ละตำบลเสร็จแล้วนะฮะเขาจะลงไประดับหมู่บ้านละ1คนเขาจะให้เงินเดือน15,000นะฮะตอนนี้ก็มีการประท้วงกันมาในกลุ่มทางแพทย์พยาบาลบอกว่าทำนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าคุณกำลังเหมือนกับประมาณว่าเอาคนที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์เขาบอกว่าคนที่จะไปสมัครเนี่ยก็แค่จบด้านตรงนั้นมาแล้วก็ไปอบรม200ชั่วโมงแค่นั้นเองแต่ในขณะที่แพทย์หมอพยาบาลบางคนที่ไม่ได้รับการบรรจุเนี่ยไม่ก็จะไม่ได้รับก็จะเหมือนกับประมาณว่าเหมือนถูกล่าเลยฮะหลายคนคิดไปไกลว่าเอ๊การเตรียมการแบบนี้ของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยคือการจัดเตรียมหัวคะแนนหรือไม่นะครับบางคนก็คิดไปไกลว่าเนี่ยการที่เอาบุคคลนะครับไปอยู่ในหมู่บ้านนั้น1 คน 1 คน 1 คนให้เงินเดือน15,000เนี่ยนะฮะแล้วโดยอ้างว่าให้เป็นเหมือนกับเป็นอสม.เพิ่มมาอีก1คนที่มากกว่าอสม.ที่มีความรู้มากกว่าอสม.ฮะอสม.เขาจะมีเงินเดือนแค่เท่าไหร่ละหลักไม่กี่พันใช่ไหมฮะแต่อันนี้จะให้15,000เลยนะครับแล้วก็จะให้สิทธิหน้าที่ในการดูแลรักษาพยาบาลของคนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยเขาว่านี่อาจจะเป็นหัวคะแนนชั้นดีนะของพรรคสีน้ำเงินที่กำลังจะมีการเตรียมการเลือกตั้งนะครับในสมัยหน้าเขาจะวางคนตั้งแต่ระดับสูงเลยตั้งแต่ระดับกกต.นะฮะตั้งแต่ระดับอสม.นะฮะลงถึงหมู่บ้านเลยเพื่อวางเป็นหัวคะแนนเพื่อที่จะให้คะแนนมันพุ่งอีกรอบนึงแม้ในรอบหน้าพรรคสีน้ำเงินถือว่าเป็นพรรคที่ฉลาดมากเขาอ่านเกมออกว่าวิธีการไหนที่ชาวบ้านเห็นและถูกใจและเข้าถึงโดยเฉพาะอสม.พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านชอบไงนะพอเป็นหัวคะแนนให้เขาแล้วปั๊บแล้วเนี่ยจ่ายเงินแจกเงินแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้เงินเหมือนเดิมเขาจะได้เสียงเหมือนเดิมเขาได้เงินได้เสียงเหมือนเดิมนะอันนี้คือข่าวที่ออกมาวันนี้นะที่ดิฉันอ่านมานะครับนะเรื่องนี้น่าสนใจนะพี่สุภัทรนะนะฮะเสียเงินซ้ำซ้อนนะผมว่าก็นี่ไงเขาพยายามจะตัดงบประมาณไงแต่ว่าเขาจะไปทำในส่วนนี้ไงฮะนะฮะพี่คำล่าบ้านเพื่อนหนูได้เจอครับแถวบ้านผมเรียกว่าแพทย์ประจำนั่นแหละแพทย์ประจำตำบลนั่นแหละถูกต้องนะฮะแต่ไม่มีบทบาทเท่าไหร่ครับเห็นเท่าที่เห็นถูกต้องแพทย์ประจำตำบลครับแพทย์ประจำตำบลเขาคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของหัวคะแนนให้พักสินเงินมากกว่านะคิดว่าอย่างนั้นนะครับจะเอาไว้เป็นทำหน้าที่ในการดูลาดลาวการเลือกตั้งฮะรอบหน้า
เออนะฮะนะครับทำงานหนักให้ 15,000 ไม่คุ้มนะครับไม่โปเต้จุดหมายคือเขาคือต้องการที่จะให้คะแนนเลือกตั้งโปเต้เขาไม่ได้สนใจเรื่องไอ้พยาบาลชาวบ้านหรอกนะฮะคิดจะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเนาะเอาละครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังเรื่อยๆนะฮะอะไรพี่ต้นคงส่งอะไรมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่ต้นคงซื้อไอโฟนจริงๆเหรอเฮ้ยนะฮะจริงๆด้วยนะฮะไอโฟนจริงๆด้วยนะฮะนี่นะซื้อไอโฟนนะฮะไอโฟน18 Pro Max 256GB นะครับปัดโทอันนี้สีอะไรฮะสีม่วงเหรอครับสีโมงนะฮะสีโมงนะฮะซื้อจากช็อปนะฮะเป็นภาษาอิสราเอลหมดเลยนะฮะอ่านไม่ออกนะฮะมีภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยฮะคนมันจะรวยเนาะเออคนมันจะรวยนะแหมนะฮะโอ้ยเดี๋ยวจะลืมอ่านข้อความของอันเนี้ยพี่อะไรนะเมื่อกี้นะครับพี่โรเบิร์ตอยู่มั้ยฮะพี่โรเบิร์ตอยู่มั้ยครับพี่โรเบิร์ตที่มาจากประเทศเยอรมนีอยู่มั้ยครับถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มา1ครั้งเดี๋ยวเปิดเพลงให้พี่อยู่มั้ยครับพี่โรเบิร์ตอยู่มั้ยเอ่ยไม่รู้ว่าฟังอยู่เปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ช่วยกรุณาตอบกลับ DJ วันทาง LINE ทาง Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้เมื่อวานส่งเพลงมาหรือเปิดให้เออถ้าอยู่นะถ้าไม่อยู่ DJ ก็จะข้ามไปก่อนเนาะจนกว่าพี่เขาจะมาตอบนะฮะมิสเตอร์โรเบิร์ตไฮฮัลโหลมานะมาทักทายกันต่อเดี๋ยวว่าเปิดเพลงที่ยังค้างกันอยู่ดีกว่านะฮะแหมอิจฉาคุณมีไอโฟนใหม่จังเลยเนี่ยฮะอิจฉาคุณมีไอโฟนใหม่จังเลยนะฮะพี่สวัสดิ์วันดีเจครับกินรวบครับกินรวบนะฮะสมัยแต่ก่อนก็มีไม่ใช่เหลือครับดีเจแถวบ้านนอกมีฮะแต่ว่าเขาจะเพิ่มตำแหน่งอีกเขาจะเพิ่มให้มันยิ่งใหญ่อีกให้มันครอบคลุมอีกเออให้มันเยอะขึ้นอีกอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะที่จะเช็คมานะนะฮะพี่ต้นวันดีใจครับได้ซื้อ iPhone 18 Pro Max คุณว่าเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองครับวันที่12ที่ผ่านมานี่ไงครับโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วฮะขอให้มีความสุขมากมายพี่โอ้ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ต้นคงไหมครับขอให้มีความสุขมากมายนะฮะของขวัญวันเกิดคนมันจะรวยเนาะหนึ่งเพลงจากนกจริยาครับเป็นเพลงเก่าๆยุค90ครับชื่อเพลงว่าน้อยใจนะฮะจะมีลมลำเพยเนาะหนึ่งในล้านฉันมีแต่เธอเปลี่ยนไปเรา3คนอิทธิพลังกูลมาไหนว่าจะไม่หลอกกันได้มาที่ขอไว้ตะกี้ในหม่องส่งข้อความมานะฮะ

ป็นใครก็น้อยใจนะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆของนกจริยานะครับเนาะเบิร์ดจริยานกจริยาครับพี่โอ้เขาไม่ใช่เบิร์ดจริยาครับนะครับสมัยก่อนนี่เขาจะชอบเอาดารานะครับมาร้องเพลงเนี่ยหลายคนเนาะสามารถพยัคฆ์อรุณอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใครอีกหลายคนเนี่ยที่นักร้องเสียงแหลมๆนะฮะนะครับก็เสียงก็ตามนั้นนะครับคือดีเจสังเกตดูนะครับนักร้องนานักร้องจริงๆที่เขาเป็นนักร้องนะฮะกับในส่วนของคนเขาเป็นดาราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันดาราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ารูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจคือมีภาพมีวิดีโอมีวิดีโอนะฮะแต่ว่าด้านเสียงเนี่ยอาจจะสู้ในส่วนของคนที่เป็นนักร้องจริงๆไม่ได้อย่างนกจริยาเนี่ยถ้าดีเจเป็นคอมเมนเตอร์ก็ถือว่าเสียงใช้ได้นะฮะแต่ว่าเสียงก็จะเป็นแบบฟิลคาราโอเกะหน่อยเป็นใครก็น้อยใจอยู่อย่างเงี้ยก็น้อยจะเป็นใครก็น้อยถ้าเป็นนักร้องจริงเขาจะไม่ร้องแบบนี้นะลองย้อนไปฟังกันได้อีกรอบนึงเดี๋ยวที่จะขอตอนท้ายอีกรอบนึงนะอันนะแต่ก็ร้องเกิดก็เพราะนะแต่ว่าการจะเป็นการร้องแบบทื่อเป็นใครก็น้อยใจนะแต่ถ้าเป็นนักร้องจริงเขาจะมีลุกเล่นเขาจะมีอาถามพี่ต้นคงนึงก็ได้เป็นนักร้องเนี่ยเป็นใครก็น้อยใจมันจะมีตอนท้ายเข้าใจป่ะน้อยถ้าเป็นนักร้องจริงเขาจะมีไอ้ตัวลูกเอื้อนลูกคอตอนท้ายอันนี้ก็เป็นใครก็น้อยใจอยู่เงี้ยก็น้อยเงี้ยมันเป็นเสียงคนที่ร้องธรรมดาเหมือนเราเคยฟังเชียร์ที่คำพรร้องสมัยก่อนตอนเบญจาคีตาความรักเนี่ยเสียงหัวแตกมากแต่ละคนนะฮะเขาก็มาร้องเพลงได้นะครับนกจริยาผู้จัดละครดีนะครับแต่ร้องเพลงนี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะพีเอสวาล่าบอกเอาไว้นะฮะก็เป็นสไตล์เขาแล้วกันถือว่าเป็นฟิลคาราโอเกะแล้วกันถือเป็นฟิลคาราโอเกะแล้วกันแต่ก็พอนะพออยู่ครับแต่ว่ามันจะออกแนวคาราโอเกะไปหน่อยมันจะไม่ค่อยมีลูกเอื้อนลูกคออะไรมากมายเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นนักร้องจริงโอ้โหดูเจินเจินก็ได้เจินเนี่ยอยู่ดีๆสดลงไม่น่าเสียใจไหมอยู่ไปลูกคอล้านแปดอันนี้คือเรียกว่านักร้องจริงนักร้องจริงก็จะมีลูกเล่นลูกคอต่างๆใช่ไหมฮะดีเจสมมุติเฉยๆนะดีเจสมมุติเฉยๆนะนั่นมาฟังเพลงที่ค้างกันอยู่ต่อนะครับแหมอันนี้คอมเมนเตอร์ไงเป็นครูสลานะฮะเป็นครูสลาคุณวุฒินะฮะลมรำเพยครับงานจากวงปลื้มนะครับ

จละเมอไปรักเธอนะครับงานจากวงปลื้มนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะนะฮะมาฟังเพลงกันสักทักทายพี่วินดีเซลเบนซินนะฮะจากสระแก้วด้วยกันละกันนะครับทักทายยามแรงนะครับทักทายพี่อู๋สุนทรด้วยที่เพิ่งมานะฮะแล้วก็ยังมีอะไรนะเมื่อกี้แฟนพี่มันธนาเนาะจากเกาะลีเป๊ะทักทายด้วยกันละกันครับทักทายยามแรงนะฮะ16:40เราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนช่วงนี้นะครับ1 ใน ล้านครับจากเต็นท์ธีรพักนะครับสไนเปอร์

ี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าหนึ่งในล้านครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับมาแล้วมาต่อกับเพลงพอดยังค้างกันอยู่ดีกว่าครับเธอเปลี่ยนไปนะครับในเวอร์ชันของพี่บอยพีชเมเกอร์นะครับ

พลงจากไก่จำเริญนะครับนี่คือฉันมีแต่เธอนะครับเพลงนี้ฝากมาเปิดให้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะฮะพี่อ้อประคังว่าเพลงนี้เพราะจังเลยอิทธิพลังกูลครับคุณผู้ฟังเรา3คนนะฮะ

ไหนว่าจะไม่หลอกกันครับนี่คือซิลิฟูนะฮะแหมวันนี้เปิดเพลงพร้อมกับต่อเนื่องเลยนะนี่ให้คุณฟังได้ฟังยามเย็นนี้เลยนะจ๊ะนะฮะเอาละครับตอนนี้ห้าโมงกันแล้วนะวันนี้จะให้เล่าเรื่องผีไหมจะให้เล่าเรื่องผีไหมหรือไม่เล่าหรือจะฟังไปเรื่อยๆฟังเพลงไปเรื่อยครับตอนนี้5 โมงเย็นแล้วนะฮะใกล้เวลาเลิกงานก็เวลาเลิกงานของคนหลายๆคนแล้วนะครับวันนี้หลายๆที่รถน่าจะแน่นกันเหมือนเดิมนะฮะขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศอีกแป๊บหนึ่งตอนนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างเอ่ยนะครับมีฟ้าฝนตกที่ไหนบ้างเอ่ยในช่วงเวลาของภาคเย็นวันนี้นะครับส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันนะครับฝนช่วงท้ายชั่วโมงนะฮะทางภาคเหนือไม่มีนะครับไม่มีนะฮะส่วนภาคกลางก็จะมีโซนของกรุงเทพมหานครเหมือนเขารู้เนาะเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็โซนของฉะเชิงเทรานะครับเนาะอีสานนี่เหมือนจะไปเยอะแต่แถวอุบล นะเหมือนจะเยอะแถวอุบล ศรีสะเกษนะฮะน้ำยืนนะครับโซนนั้นนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังมีดังต่อเนื่องนะฮะแต่จะเป็นแบบกระจุกกันไปนะฮะในโซนของใต้ตอนล่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่พัทลุงนะฮะนครศรีธรรมราชนะครับนี่นะฮะมันมีเป็นที่นะครับเป็นจุดไปนะครับจังหวัดตรังอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันสำหรับฝนฟ้าอากาศเย็นนี้นะฮะส่งฟังกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางที่กำลังฟังกันอยู่นะครับ

0: องทำยังไงถึงจะหายโกรธนะฮะต้องเงินให้เธอใช่ไหมเธอชอบเงินนะครับหนึ่งเพลงนะครับจากเอบินโดมอลด้วยนะครับที่ฝากให้ฟังกันด้วยกันรายการเย็นนี้ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันหลายเส้นทางนะครับยามเย็นแบบนี้เลยนะครับเดินทางกันไปฟังเพลงกันไปสบายๆเรื่อยๆกันละกันนะครับ
1: บอกตรงๆว่าฉันก็เสียใจ
0: บอกตรงๆว่าฉันก็เสียใจนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะครับไปดูก่อนนะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยนะฮะมีข่าวอะไรบ้างน่าสนใจบ้างหรือเปล่านะครับเนาะ

เรื่องของอะไรนะเรื่องของไฮโซปอนะที่มีปัญหาเรื่องของการแข่งขันนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดนี้นะฮะปอตนุพัฒน์นะบอกว่าบ่ายนี้แน่นอนนะครับมีข่าวดีที่ทุกคนรอคอยซัดกลับถูกกล่าวหาว่าแพ้แล้วพานก็ตระหนักตามนั่นแหละนะฮะก็มีคนถามว่าไฮโซปอถ้าเขาชนะเขาก็น่าจะไม่มีแบบนี้นะฮะตามนั่นแหละนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยกินทุเรียนไหมครับเคยกินทุเรียนใช่ไหมฮะเขาบอกว่ามีข่าวออกมานะฮะล่าสุดบอกว่าห้ามกินทุเรียนนะครับเตือนภัยนะครับกินทุเรียนกับยาพาราเซตามอลห้ามทานอันตรายถึงชีวิตได้เอ๊ะมันเป็นไงไปดูข่าวหน่อยไหมไหนใครเคยกินทุเรียนกับอย่างอื่นบ้างเอ่ยนะฮะหลายคนอาจไม่รู้ว่าผลไม้และยาบางชนิดนะครับหากรับประทานร่วมกันอาจจะเป็นพิษร้ายแรงได้เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าทุเรียนกับยาพาราเซตามอลนะครับและทุเรียนกับยาโรคซึมเศร้านี่ทั้งสองกรณีมีความเสี่ยงจึงควรเข้าใจนะฮะแล้วก็ก่อนจะรับประทานนะครับยาพาราเซตามอลนะครับคือตัวยาที่ลดไข้บรรเทาอาการปวดครับเป็นหนึ่งในยาสามัญประจำบ้านนะครับเขาบอกว่ารูปแบบขนาดก็แตกต่างออกไปนะมีของเหลวมีน้ำต่างๆส่วนยาซึมเศร้าคือยารักษาภาวะซึมเศร้านะฮะนะครับยากลุ่มนี้ทำงานต่อต่อมระบบประสาทในสมองนะครับมีผลต่อระบบอารมณ์แล้วก็การทำงานของร่างกายนะครับโดยยาประเภทนี้มีผลข้างเคียงครับเช่นปวดหัวคลื่นไส้เพลียเวียนศีรษะต่างๆส่วนทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นเป็นพิเศษได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนี่นะฮะเนื้อทุเรียนมีน้ำตาลเยอะต่างๆนะฮะแล้วก็มีสารต่างๆด้วยนะครับมีสารต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะการรับประทานทุเรียนร่วมกับยาพาราหรือกินทุเรียนกับยาซึมเศร้าก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายดังนี้ครับถ้ากินกับพาราส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายหรือว่าความดันตกอย่างรวดเร็วเอาเพิ่งทราบมาเนี่ยนะกินยาพารากับทุเรียนทำให้อุณหภูมิร้อนขึ้นในร่างกายจะร้อนเลยแล้วก็ความดันจะตกลงอย่างไวมากถึงไม่ควรกินในช่วงเวลาใกล้กันอาจจะต้องเว้นระยะเวลาไป 2-3 ชั่วโมงนะฮะค่อยกินถ้ากินยาต้านซึมเศร้าอันนี้เฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนาะกับทุเรียนนะครับจะมีสารที่เรียกว่าไทรามีนสูงขึ้นนะครับทำให้เกิดความดันสูงมากในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เส้นเลือดสมองแตกได้นะฮะอย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับโอ้โหทุเรียนนี่มันเยอะนะบางคนก็บอกว่าห้ามกินทุเรียนกับเหล้านะฮะแต่มันน่ากลัวจริงๆนะทุเรียนนี่นะน้ำตาลมันเยอะนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับห้ามกินทุเรียนกับน้ำยาล้างจานครับเอ้าจะกินยังไงอ่ะพี่มันกําลังกินไม่ได้แล้วนี่นะฮะนะฮะเอาว่ากันไปนะใครที่ชอบกินก็ระวังดีๆกันละกันนะฮะระวังดีๆเด้อนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงแปลกให้ฟังกันสักเพลง2เพลงมาเดี๋ยวจะให้เต้นกันวันนี้อาจจะไม่มีเรื่องหลอนนะฮะแต่ยอมรับว่าทุเรียนน้ำตาลสูงจริงนะฮะตาลสูงมากมันอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ไงนี่นะแล้วเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคนเฒ่าคนแก่และคนต่างจังหวัดทางอีสานทางภาคเหนือนะเขาจะชอบกินเหล้าบอกว่ากินเหล้าแล้วแก้หนาวได้รู้ไหมว่าแอลกอฮอล์มันทำให้ร่างกายเราร้อนขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็จะหนาวตรงกลางคืนบางคนได้เสียชีวิตได้เลยทันทีนะ

ล้วครับนี่คือบังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตนะฮะคุณฟังนะฮะเมื่อกี้พูดถึงทุเรียนหลายคนบอกว่าชอบทุเรียนนะฮะมีต้าบอกว่าดีเจครับห้ามกินทุเรียนกับหมูย่างนะครับเพราะจะหมดไวจะเปลืองมากครับทั้งหมูย่างนะฮะทั้งหมูทั้งทุเรียนนะตานี่เขาเป็นสายกับแกล้มไงกับแก้มหมดก่อนตลอดเลยนะนี่พี่โอ พี่ข้าวเปล่าดีเจครับวันนี้ลองชิม S99 ครับนี่หลังจากได้ยินพี่สน S99 มาหลายคืนแล้วเพิ่งลองเลยนะฮะ S99 ก็มานะฮะจอยว่าอย่ากินทุเรียนกับเมียชาวบ้านค่ะดีเจอันตรายมากนะฮะคุณฟังครับพูดถึงทุเรียนนี่นะเขาบอกว่าภาพรวมสั้นๆบอกว่าห้ามกินทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นไวน์อันตรายนะเพราะว่าสารกรรมฐานในทุเรียนนะฮะจะขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ให้ย่อยแอลกอฮอล์ทำให้สารพิษตกค้างในแอลกอฮอล์ในร่างกายเยอะมากและมีความร้อนสูงนะครับทำให้หัวใจเต้นเร็วนะฮะแล้วก็วิงเวียนศีรษะนะอาจจะเกิดระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้เหมือนกันนะฮะรวมไปถึงน้ำอัดลมด้วยนะฮะน้ำตาลจะพุ่งสูงขึ้นมากเลยเกิดแก๊สในกระเพาะเยอะมากท้องอืดแน่นหน้าอกจุกเสียด นะครับกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังก็ห้ามกินกับทุเรียนนะครับเพราะมันมีคาเฟอีนนะไขมันมันสูงจากทุเรียนกระตุ้นระบบประสาททำให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นวิงเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ผลไม้ร้อนทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นลำไยอุ้ยลำไยก็ห้ามกินนะพี่อู๋ครับพี่อู๋ห้ามกินลำไยกับทุเรียนนะฮะลำไยทุเรียนอู๋ไม่ได้นะฮะต้องเลือกกินทีละอย่างนะฮะกินลำไยหรือกินทุเรียนเลือกทีละคนนะฮะเอากินแบบไหนนะฮะห้ามกินกับขนุนด้วยนะห้ามกินกับมะม่วงสุกว่ะเอาเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็ลิ้นจี่ร่างกายจะร้อนเกินไปเจ็บคอนะฮะอาหารรสจัดครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานของทอดนะฮะต่างๆพลังมันจะสูงมากแล้วพวกนมด้วยนะนะนมสดเนยพวกนี้ด้วยก็ห้ามกินเหมือนกันนะฮะเพิ่งทราบเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะมันก็ระมัดระวังได้ไหมนะฮะลำไยกินได้ไหมกินลำไยได้พี่แยกกินนะฮะกินลำไยก็คือกินให้เสร็จก่อนแล้วมากินทุเรียนทีหลังนะฮะจะกินคนเดียวนะฮะจะหรือว่าจะแอบกินนะฮะแอบกินของชาวบ้านลำไยได้หมดเลยแอบกินตอนที่ช้างไม่อยู่ได้หมดนะฮะนะฮะเออยังไม่ดูโหนกระแสเลยพี่คือสรุปแล้วโหนกระแสยังไงสรุปให้ดีเจฟังหน่อยโหนกระแสมันคือยังไงไม่ได้ดูเลยสรุปให้ฟังหน่อยนะฮะพี่สุพัฒน์ว่าคู่หูด้วยกันมา10ปียังไงครับพี่สุพัฒน์ไม่เข้าใจรถคันนี้เหรอครับมาเราเปิดเพลงต่อดีกว่าในช่วงนี้นะครับฟังเพลงไปได้กันฮะต่อจากเมื่อวานใช่ไหมโหนกระแสใช่ไหมโหนกระแสเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังต่อมากินทุเรียนไม่ดีครับแพงด้วยพิติบอกเอาไว้นะครับนะกินทุเรียนกวนดีกว่านะพี่เนาะทุเรียนกวนดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะไปดูเองพี่ว่าผลกระแสเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวว่างๆก่อนเข้าไปดูนะฮะไปกินกะหล่ำดีกว่าพิติว่าดีใจครับแม่บ้านชอบกินมากเลยกับลูกก็ชอบกินมากทุเรียนส่วนแม่ผู้หญิงจะชอบกินทุเรียน99.99% ยกเว้นบางคนนะฮะพี่บอกว่าเอาจนมาออกโหนกระแสจริงเลยครับพี่เดี๋ยวว่างๆในจบรายการจะไปนั่งดูนะฮะไปย้อนหลังดูนะ

0: ีช้ำกะหล่ำปีนะครับเพลงนี้เลยจากโจอี้บอยนะฮะเอ็นจอยว่าตกใจไม่เล่าเรื่องผีเลยครับดีเจวันนี้จริงๆว่าจะเล่าเหมือนกันแต่คนฟังไม่ได้เอาไงดีเก็บไว้ก่อนไหมวันพรุ่งนี้ไหมเอ็นจอยว่าอุตส่าห์นั่งรอฟังดีเจไม่เล่าเรื่องผีแล้วนะว่าจะเล่าเรื่องดีเจมะตูมอะฮะใช้เล่าไหมอะหรือว่าปล่อยไปก่อนหนึ่งมันเลยเอ็นจอยคนเดียวที่จะรอลองฟังเรื่องผีอะช่วงนี้นะครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับหลายๆเส้นทางที่กำลังฟังดีเจอยู่นะครับก็อากาศก็สบายๆ บางที่ก็จะมีฝนตกมานะฮะเนาะชีช้ำกลางปีเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังหนึ่งเพลงมาเอ๊ะตะกี้นายหม่องส่งอะไรมาขอฟังนายหม่องพูดก่อนนายหม่องส่งข้อความมาฟังส่งอะไรมานะนายหม่องนะนะ
1: ขอเพลงลมเปลี่ยนทิศ
0: ลมเปลี่ยนทิศเดี๋ยวปิดท้ายรายการให้ลมเปลี่ยนทิศนะครับนะ
2: มีเพลงแปลก
0: อุตส่าห์ส่งมาแต่4โมงเลยจะไม่เปิดให้เพลงแปลกนี่ก่อนมาเต้นกับเพลงนี้ก่อนครับนะ
2: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เอ็นจอยบอกไม่ฟังก็ได้ดีเจเออไม่ซุ้มค่าชื่อเพลงว่ามองครับจากใจเมืองหานครับเป็นเพลงแปลกจ้า

0: สนุกดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะครับเพลงแปลกนะจ๊ะเพลงนี้เลย
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เพลงพี่ต้องตายวันนี้มาทุกวันนะช่วงนี้มาทุกวันจริงๆนะฮะแหมคุณผู้ฟังครับกรมอุตุบอกว่าพรุ่งนี้กรุงเทพมีโอกาสฝนถล่ม 70% นะครับคุณผู้ฟังใครอยู่โซนกรุงเทพมหานครเตรียมตัวรับมือให้ดีเด้อนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ 70% พื้นที่ครับภาคเหนือเหลือแค่40นะครับอีสาน30กับภาคกลาง60 70% ครับภาคตะวันออก60 70% เหมือนกันภาคใต้ฝั่งตะวันออกอันดามัน 60% ครับฝั่งตะวันตก 40% ครับกรุงเทพ 70% เลยนะฮะเตรียมตัววิทย์น้ำออกจากบ้านได้เลยนะฮะไปหนึ่งเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาช่วงท้ายกันช่วงเย็นนี้ไม่มีอะไรมากเน้นคุยกันเปิดเพลงกันเนาะ

พลงที่มีชื่อว่าลมเปลี่ยนทิศนะครับเพลงที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้ลมมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้วเนาะนะครับช่วงนี้ค่ำไวนะสังเกตดูพี่เจต้องจัดรายการอยู่เนี่ยนะครับก็ปกติลมมันจะมีแสงแดดโผล่เข้ามาในช่องหน้าต่างนะฮะเดี๋ยวนี้มืดแล้วนะ5 โมงครึ่งนี่กำลังจะลารายการนี้ท้องฟ้าเริ่มครึมแล้วอาจจะไม่ว่าเมฆมีด้วยนะฮะมีเมฆด้วยนะครับก็ใครที่เดินทางนะฮะไปทำงานถ้าเลิกค่ำเนี่ยอาจจะมืดหน่อยช่วงนี้นะฮะถ้าทางเปลี่ยวก็ต้องเฝ้าระวังด้วยกันละกันนะฮะแต่ถ้าทางไม่เปลี่ยวก็ตามนั่นแหละนะฮะแม่

แล้วครับมาถึงช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับวันนี้เปิดเพลงเยอะๆเลยเน้นเปิดเพลงกันมากๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะเรื่องผีเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่กันละกันนะวันนี้ก็มีอะไรมากวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีใช่ไหมเผื่อกันแป๊บเดียวก็เวลาไวจังเลยนะครับพรุ่งนี้หวยจอกแล้วนะครับเย็นนี้มีหวยมีเลขเด็ดหรือยังเอ่ยนะครับมีเลขในดวงจิตดวงใจหรือยังนะครับก็ซื้อกันแต่พอดีแล้วกันโปเต้บอกว่าเมื่อไหร่จะถูกหวยสักทีโปเต้เขาซื้อ975เนี่ยมันได้มาเป็นเกือบครึ่งปีแล้วนะฮะว่าจะซื้อ975 VP Radio ไม่ได้ซื้อสักทีซื้อแล้วก็ไม่ถูกสักทีนะครับคนมันจะรวยเนาะซื้อหวยอะไรก็ถูกนะครับเนี่ยเลขเด็ดเลขดีนะฮะมันเคยมีเมื่อปีก่อนโน้นฟังมันเคยมีรัฐบาลนะเขาบอกว่าสมัยนั้นเพื่อไทยเขาคิดว่าเขาจะทำหวยเหมือนกับหวยอะไรนะที่ออกทุกสัปดาห์ฮะโน้นอย่างนั้นเลยทีเดียวเขาจะทำหวยที่ออกทุกสัปดาห์เหมือนต่างประเทศเหมือนลาวเงี้ยนะคิดว่าอย่างนั้นตอนแรกแต่ก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่าเหมือนกับมันโครงการไม่สำเร็จเนาะปัญหาการเมืองอะไรเยอะต่างก็เลยไม่ได้ทำนะฮะคุณผู้ฟังคิดดูถ้าสมมติว่าหวยออกทุกสัปดาห์เนาะมันจะเป็นยังไงนะมันจะชิบหายไปวอดหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกเขาจะทำหวยเกษียณนะหวยเกษียณคือหมายถึงว่าถ้าสมมติคนฟังซื้อหวยเงี้ยสมมติว่าอาทิตย์ละครั้งเงี้ยนะฮะถ้าเราไม่ถูกหวยเนี่ยนะครับเงินก็จะกลายเป็นเงินออมเลยสมมติว่าโปเต้อย่างเงี้ยโปเต้อยู่ในวัย30กว่ามันยังไม่40เนี่ยโปเต้ซื้อทุกงวดซื้อหวยเกษียณเนี่ยนะครับพอเข้าถึงวัยเกษียณไป60ปั๊บเนี่ยเงินที่มีอยู่ก็ถ้าเราไม่ถูกหวยนะเราก็เขารวบรวมมาแล้วคืนให้เราเหมือนกับหวยออมสินนะฮะหวยธนาคารออมสินนะครับที่ซื้อเก็บเอาไว้ไม่ถูกก็ทบเอาไว้เรื่อยก็น่าสนใจแต่ว่าก็ไม่ได้ทำคดีหวยบนดินต่างๆสมัยก่อนนะครับพี่ต้นว่าอดฟังเรื่องหลอนไม่เล่าพี่สุดว่าคือยังไม่เล่าพี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาเรื่องราวมาเล่าก่อนมาฟังก่อนเมื่อคืนพี่ไม่ได้ฟังใช่ไหมได้ฟังปะเรื่องออนเรื่องของดีเจมะตูมได้ฟังไหมไม่ได้ฟังใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่วันต่อไปก็ได้วันนี้ไม่ได้เล่าพี่วันนี้เปิดเพลงอย่างเดียวเลยเ พิ่งมาสิไปกินข้าวเพิ่งมาพี่ต้นคงนะแต่พี่ต้นคงเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือใหม่ยังฮะ iPhone 18นะเริ่มยังเดี๋ยวต้องโอนย้ายข้อมูลก่อนเนาะได้โทรศัพท์มาใหม่นะฮะอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถูกหวยหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณ True Detect แล้วกันครับให้การดูแลกันช่วงนี้เลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยนะครับยำปูม้า7ยอดครับทานครบ 1,000 บาทรับไปเลยนะฮะโค้ก 1.2 ลิตร1ขวดนี่รับไปเลยนะครับแล้วก็ยำกุ้งสดแซลมอนด้วยไปเจอกันได้และอีกหลากหลายเมนูนะครับและรวมไปถึงในส่วนของร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทด้วยเติมความอร่อยทุกวันที่ร้านเจยาวนะครับนะก็แวะไปได้2สาขาแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่เนี่ยนะครับในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คเนี่ยแวะไปใช้บริการได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมไปจัดฟันที่คลินิกทันตกรรมเป็นที่สมัยเชียงใหม่ด้วยก็แล้วกันนะครับจัดฟันทันตกรรมเชียงใหม่กับหลากหลายเขาเรียกว่าเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดหินปูนนะครับอุดฟันผ่าฟันคุดเนี่ยจะเป็นการทำวิเดียฟอกฟันขาวนะโดยคุณหมอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะครับมาใช้บริการที่รับรองว่าถูกใจแน่นอนเจนซีเจนแซดก็เยอะนะเจนคนเฒ่าก็มีเหมือนกันไปใช้บริการที่อยู่ที่ไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่ครับตรงข้ามนิยมพาณิชย์นะครับใกล้ๆมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นตรงข้ามนะฮะก็แวะไปได้กับคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่นะครับลองเสิร์ชหาใน Google หรือว่าใน Facebook กันได้เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อมาวันนี้ไม่ได้มีเรื่องหลอนวันนี้เปิดเพลงอย่างเดียวเลยนะครับปล่อยเพลงให้ฟังต่อดีกว่าสำหรับเย็นนี้เดินทางกลับบ้านบางคนก็ยังอยู่ที่บนรถอยู่นะฮะยังไม่ถึงปลายทางใช่ไหมฟังเพลงกันไปเรื่อยๆสบายๆกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมามองกันใหม่หลายคนจะแวะซื้อกับพงกับข้าวเนาะอันแล้วแต่ละกันอันแล้วแต่ความเหมาะสมโอเคนะครับที่เจ๊ว่าจะฟังเพลงอันนี้ไม่ได้เปิดนานมากเลยนะฮะช่วงนี้ Guess Nova เหมือนหายไปเนาะพี่โอ้เนาะเหมือนหายไปนะครับแล้ว Guess Nova เขาจะชอบแต่งเพลงที่บอกว่ามีความย้อนแย้งกันความมืดสีขาวนะฮะความเงียบที่ดังที่สุดอะไรเงี้ยคำถามซึ่งให้คนตอบเนี่ยสีดำในสีขาวอะไรเงี้ยนะฮะนี่ครับแล้วเจอกันครับเย็นนี้ล่ำลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังยาวต่อนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ

เหนื่อยแล้วพรุ่งนี้เขาเล่นที่เหลือต่อได้ไหมครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เดินทางกันมานะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าบ้านอยู่ตรงเมืองทองตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับพวกเราสัญญาว่าใช้คำว่าสัญญามันแต่ว่าก็เดี๋ยวจะทำให้เห็นนะครับว่าเดี๋ยวเราจะกู้พลังของพรุ่งนี้และมะรืนนี้มาใช้วันนี้ให้หมดเลยนะครับผม

ังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ักทายคุณผู้ฟังด้วยทักทายกันตอน4ทุ่มนะครับได้อย่างเสียอย่างเนาะอัศนีวสันต์นะครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงค่ำคืนนี้กับ BP Radio นะฮะคืนนี้เจอกันวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับ15เดือนตุลาคมนะฮะ2569นะครับมาแล้วมาทักทายมาเสียหายกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับและฉันเคยอยู่กับทูรีแท็กเช่นเคยครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตดีๆเลือกซิมจากทูแล้วก็ดีแท็กได้เลยนะจ๊ะอ่ะฝากคุณผู้ฟังดูแล้วกันนะครับในช่วงนี้เลยครับเอาล่ะตอนนี้4ทุ่มกับอีก3นาทีนะทักทายกันคืนนี้นะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยเป็นไงบ้างวันนี้อากาศร้อนไหมครับแต่ละพื้นที่มีฝนไหมนะเดี๋ยวขอเช็คดูเรดาร์ตัวอากาศก่อนว่าตอนนี้มีโซนตรงไหนจังหวัดไหนนะครับที่มีฝนฟ้าตกลงบ้างไม่เอ่ยนะครับช่วงนี้กรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักเลยวันที่20ไปก่อนสิ้นเดือนนะครับเขาจะประกาศเข้าสู่หน้าหนาวแต่อากาศทางภาคเหนือและอีสานในตอนเช้ารับรู้ได้แล้วนะครับมีหมอกลงมาแล้วมีหมอกลงมาแล้วนะครับคืนนี้ณเวลานี้ฝนฟ้าอยู่ที่ราชบุรีนะครับสวนพึ่งกำลังตกกระหน่ำเลยนะสวนพึ่งราชบุรีนะครับที่กาญจนบุรีด้วยอยู่ฝั่งตะวันตกนะฮะลงไปแถวหัวหินชะอำด้วยกุยบุรีนะครับส่วนทางฝั่งของกรุงเทพมหานครนี่มีปลาปลายแต่ไม่เยอะนะฮะนะมีโคราชด้วยบุรีรัมย์ด้วยนะฮะภาคเหนือไม่มีนะนะครับไม่มีนะครับเหมือนจะมีแถวอมก๋อยนะครับจังหวัดตากที่ตกอยู่นะส่วนที่เหลือก็มีปล่อยปลาปลายนะไม่เยอะส่วนอุบลไม่มีนะฮะไม่มีเลยแต่รู้สึกจะตกไปตอนเย็นแล้วบ้างบุญทะเลเด็ดอุดมน่าจะรวยนะฮะน้ำยืนน่าจะตกไปตอนเย็นแล้วนะครับส่วนภาคใต้นะครับณเวลานี้นะฮะมีที่ภูเก็ตนะครับทนายหนุ่มภูเก็ตนะครับพังงากำลังตกอยู่ตอนนี้ที่เกาะภูเก็ตเลยนะครับแล้วสุราษฎร์ธานีตัวเมืองเล็กน้อยนะครับแถวทะเลสาบสงขลาเล็กน้อยถึงปานกลางรายงานบรรยากาศกันมาคืนนี้นะครับทักทายทางแชทนะครับมีเจ๊กลางด้วยนะครับตาฟานมาแล้วนะเจ๊กลางนะฮะตาฟานนะครับพีซีซามักคุงไก่มักคุงนะฮะแล้วก็ป้อ SRJ เมื่อกี้ทักมาแล้วนะครับทักทายพี่ตุลระยองด้วยวันนี้เจอครับเก็บตกเมื่อคืนขอเพลงทำไมต้องเป็นเธอเวอร์ชัน AI นะฮะส่งน้องเป็ดมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะสวัสดีทักทายทางแชทพี่โอมายังพี่โอมายังเอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไม่แน่ใจมีคนถามฮะน้องหงร่อนว่ามาเปล่านะฮะหายไปเลยตั้งแต่เมื่อคืนไม่รู้โดนรวบไปหรือยังนะ FM99 ก็ไม่เจอนะฮะได้เห็นหอยทอดมันส่งอะไรมาใน AI เหรอนะฮะแล้วก็ทักทายนะครับพี่เฟิร์สด้วยกันละกันนะครับขอเพลงเขาคือพี่แอดคาราบาวเนี่ยฮะเขาคือพี่แอดคาราบาวกันเนอร์ล่ะเพลงอะไรไม่คุ้นเลยเดี๋ยวขอหาก่อนนะพี่วินเบนซินสากแก้วสวัสดีครับดีเจวินรายงานตัวฮะขอเพลงรักเธอของแสงปฏิวัติด้วยกันละกันนะครับสากแก้วไม่มีฝนตกนะครับโอเคพี่ดีละไม่ตกก็ดีนะจะได้ไม่ต้องเฉื่อยแฉะนะครับพี่ทวิกกี้สวัสดีครับขอเพลงคำเมืองภาคเหนือ1เพลงเอาเพลงแบบไหนเพลงตลกหรือว่าเพลงแบบเพลงที่มันหยุดแล้วมันพูดหยุดแล้วพูดหรือว่าเพลงที่เป็นเพลงยาวไปเลยเอาแบบไหนพี่สมัยว่าสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงเท่าเดิมของรัมนูนหน่อยฮะโคราชหัวทะเลตกปล่อยครับอ๋อโอเคตกปล่อยนะก็ดีฮะจะได้เย็นๆสบายๆนะครับมารายงานบรรยากาศกันมาช่วงเวลานี้นะครับทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวหาเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในคืนนี้เลยกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับกับวันสบายกับดีเจวินตรงนี้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงรอก่อนมาเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube มากันก่อนสักพักเราจะมากันมาเริ่มที่เอา AI ก่อนเนาะ AI ก่อนนะครับมาใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับ0840456862นะครับเนาะสวัสดีพี่กรด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงเขาคือพี่ของพี่แอดคาราบาวกันเนอร์ครับดีเจทีนี้ยังไม่เคยฟังเลยเดี๋ยวขอเปิดหน่อยสิช่างกรแอร์นะครับต้องถ่ายช่างกรแอร์ด้วยกันละกันนะครับช่างแอร์กรนะฮะ

0: หนึ่งเพลง AI นะครับที่ฝากไว้ด้วยรายการสลัดเพลงนี้นะครับนะมีคนมีเป็นล้านแต่ทำไมต้องเป็นเธอด้วยนะเป็นคำถามเนาะนะส่งเพลงมาคืนนี้นะฮะอยากขอเพลงอะไรก็ทักทายกันได้เดี๋ยวเปิดสายกันเหมือนเดิม0840456862นะครับอย่าลืมฝากด้วยเดนที่จีวินด้วยนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862อย่าลืมฝากโดเนทมาด้วยกันละกันค่าไฟช่อง BP Radio เนาะ ทักทายกระตากไปกระตากมาแล้วนายกระตากมาแล้วนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้เพลงแอดคาราบาวกันเนอร์ร้องกับยังกูทำไมมีหลายคนจังเลยเจอแล้วพี่เฟิร์สเจอแล้วเดี๋ยวเปิดให้ยังดีใจไม่เคยฟังปล่อยมาเมื่อวานละวันก่อนใช่ไหมนะฮะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้นะฮะ16:11วันนี้ตรงกับ15พรุ่งนี้หวยจะออกแล้วนะครับไม่รู้ว่าโปเต้ซื้อหวยไปหรือยังโปเต้นักแกงซื้อหวยไปหรือยังนะฮะตัวเลขที่หลายคนบอกวันนี้รอบนี้มีเลขหวยอะไรเด็ดๆบ้างเอ่ยข่าวแล้วก็ไม่มีข่าวอะไรดังนะไม่มีข่าวอะไรดังนะนะฮะอันนี้เราเดี๋ยวของเอาไงดีเปิดสายเลยไหมนอกจากได้ไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเปิดสายก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันเนาะมาเปิดสายเลยครับ0840456862นะครับมาละสายประจำความมั่นหน้าก็มาก่อนชาวบ้านชาวช่องก็แล้วนะฮะสวัสดีครับดีเจวินครับ
1: สวัสดีครับดีเจวิน
0: ว่ายังไงครับ
1: ผมว่าแล้วดีเจวินต้องจำได้ที่ว่าผมบอกว่าดีเจวินคนละครึ่งได้มาไล่จะให้ดีคนละดีเจวินนะ
0: จำได้สิ
1: ผมไม่ได้จะแก้ตัวคือเรื่องมันอย่างนี้คือว่าผมมีเพื่อนอยู่3แก๊งใช่ไหมแล้วตอนนี้แก๊งหนึ่งมันดูคอนเสิร์ตแล้วก็ดูหนัง
0: อีกแก๊ง
1: หนึ่งก็คาราโอเกะอีกแก๊งหนึ่งก็กินหมูกระทะหรืออะไรพวกนี้ตอนนี้พอมันชวนไปใช่ไหมมันเพิ่งรู้จักกันอย่างเงี้ยผมเวลาชวนไปผมว่าเกรงใจด้วยอยากไปด้วยอะไรเงี้ยพอไปปุ๊บแล้วคราวนี้เงินขาดผมก็ต้องไปยืมเงินเพื่อน120ตอนนี้มันก็เลยเป็นหนี้พอตอนนี้เงินออกมาก็ต้องใช้เพื่อนไปอะไรเงี้ย
0: หมายถึงว่าเราไปกินกับเขาแล้วเราเลี้ยงเขาไหมหรือไม่เลี้ยง
1: ไม่เลี้ยงก็แชร์กันนั่นแหละแต่ว่าพอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไปทีตอนนี้เงินเราก็หมดพ้นแล้วผมก็ต้องยืมเงินเพื่อน
0: อ๋อเข้าใจละไม่เป็นไร
1: แล้วเสร็จร้อยยี่พอเงินเดินออกมาผมต้องให้เพื่อนอะไรเงี้ย
0: เข้าใจไม่เป็นไร
1: แต่ว่าถ้าเกิดเงินพักร้อนมันมาวันหน้าถ้ามันได้อาทิตย์หน้าถ้าได้ผมบุญทันผมให้
0: โอ้ไม่ต้องไม่เป็นไรเก่งใจพี่แชมป์แซวเล่นเฉยๆแหมเอามาเก็บไว้ใช้
1: มันหมุนทันเด็ดถ้ามันหมดนี้เมื่อไหร่ครับพฤษภาคมอ่ะหมดเมื่อไหร่ผมให้ดีเจวินละ50
0: นี
1: ่โอเคก็ได้นะ
0: นี่เยอะนะเรานะฮะใช้จ่ายเยอะนะได้หมดนะได้หมดแล้วแต่เราเลย
1: ทั้งหมดนี่พฤษภานั่นแหละผมจะให้ดีเจวินละ50
0: พฤษภานี่คือปีหน้าใช่ไหม
1: ปีหน้าน่าจะหมดนี่อ่ะน่าจะหมดนี่
0: อ่ะแล้วไปจ่ายนี่นะจ่ายค่ากินค่าดื่มค่านี่นะใช่ไหม
1: ก็ไปกินก็ไปดูคอนเสิร์ตดูหนังอะไรเงี้ยเพื่อนชวนไปแล้วบางทีก็ไปคาราโอเกะบ้างอะไรเงี้ย
0: ก็ยืมเขาใช่ไหม
1: ก็ยืมเพื่อนไป
0: เออโอเค
1: บอกว่าไอเรามันชวนผมเมื่อแบบเพื่อนใหม่เพื่อนรู้จักกันใหม่ก็เกรงใจก็อยากไปด้วยก็อยากความรู้จักกันอะไรเงี้ย
0: เออเข้าใจ
1: เกรงใจแล้วก็อยากไปด้วย
0: ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแต่อย่าเกรงใจมากเกินไปวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: เอาแล้วก็เลยครับยิ้มเข้าไว้ของแบงค์คงแคสครับ
0: ได้สิเดี๋ยวเปิดให้ฝนตกไหมบ้านโป่งฮะ
1: ไม่ตกครับไม่ตกวันนี้ไม่ตกเมื่อวานตกวันนี้ไม่ตก
0: ไม่มีตกเน
1: า
0: ะเมื่อวานตก
1: วันนี้ไม่ตก
0: อ๋อก็นั่นแหละตามสภาพนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะโอเคนะครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีขอรับมาอาพีโอส่งแมวมา2ตัวนะฮะวันนี้มันเกิดนินาเหรออ๋อ Happy Birthday กับนินาได้กันนะครับนะฮะสาวพิธีกรเมื่อก่อนเป็นนักร้องเนาะเขาร้องเพลงอะไรลืมไปแล้วโอพี่โอส่งภาพแมวมาหลายตัวมากเลยแมวใครเนี่ยแมวชาวบ้านเหรอฮะเดินไปเจอแมวมาส่งภาพมาให้ดูนะฮะ เก็บคอลเลกชันแมวน้องเหมียวนะฮะมาใครหน้าแมวนะใครจะหน้าแมวใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้แล้วกันใครจะหน้าแมวทักทายมาได้แล้วกันนะฮะ0840456862นะจ๊ะมีไหมฮะนี่สายประจำก็จะมีไม่กี่คนนะวนๆกันไปนะแชมป์บ้างพี่เซกน้องหงร่อนหายไปนะพี่โอว่าหงร่อนหายไปตั้งแต่เมื่อคืนไม่รู้โดนรวบหรือว่าเขาจะโดนรวบไปแล้วมาคุงหรือว่าน้องของน้องโดนรวบตัวหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยที่มีการแข่งขันบอลของแมนยูนะปกตินะต้องมาแล้วนะต้องมาขิงขาตะไคร้และเช้านี้นะฮะหายจริงๆคือปกติเนี่ยเอสเวจะต้องเข้าตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับต่างๆนานามันต้องเข้ามาหายเงียบกริบเลยใช่ไหมพี่โอว่าไปดักฟัง FM 99ก็ไม่มีแปลกดี แปลกดีเหมือนกันมามาเปิดเพลงต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวเพลงที่ฝากมานะฮะเพลงนี้ของลาบานูนครับเท่าเดิมนะเดี๋ยวแอดคาราบาวกันเนอร์เดี๋ยวเปิดให้ตั้งไว้ละเดี๋ยวจะขอฟังหน่อยมันเป็นไงยังไม่ได้ฟังเลยเป็นเพลงร้องแก้เนเน่เหรอฮะ

0: พลงนี้จากลาบานูนนะครับนี่คือเพลงเท่าเดิมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันนะครับมาใครจะได้ไมค์มาทักทายกันได้เลยนะฮะตอนนี้4ทุ่มกับอีก20นาทีมี SMS ส่งมาเมื่อกี้พี่เอ็มอรัญญาวาสีฝาก SMS มาแล้วนะครับนะ0840456862ใครจะขิงกันเรื่องบอลหรือจะคุยกันเรื่องอะไรก็ทักทายกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับพี่สมิธว่าขอบคุณมากเลยสำหรับเพลงเพราะที่เปิดให้ฟังนะครับพี่เอ็มอรัญญาวาสีวันนี้ขอเพลงมาแล้วนะฮะวันนี้ฝากเพลงอะไรนะเมื่อกี้สบายดีหรือเปล่าของ XYZ ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งกล้ายิ่งเจ็บของอินคาเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะหาเรื่องหลอนให้ฟังเดี๋ยวจะไปหาเรื่องหลอนพี่เอ็มจะส่งไหมหรือจะให้เจ็บไปหาเองส่งมาก็ได้แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวจะไปหาเรื่องดราม่าให้ฟังกันนะครับเมื่อกี้เหมือนมาคงโทรมาหนิมาคงโทรมาสัญญามันจะน่าจะดีเลย์นะฮะมันน่าจะดีเลย์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเมื่อกี้มาคงมันจะเข้าสายมาหน้าใหม่มาสายนี่ก่อนมาสายประจำรายการมาแล้วนะฮะนะครับสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่าอย่างไร
1: รับปิดเสียงหารีโมทก่อน
0: หารีโมทก่อนปิดเสียงสะท้อน
1: เจอแล้ว
0: ฮะ
1: ครับ
0: กลับมาร
1: ีโมทงานไม่ได
0: ้
1: โอเคได้แล้วครับ
0: ได้แล้วขอรับ
1: น้องแนตตี้ยังไม่มาเลยขอรับไม่ได้ยินเสียงแนตตี้เรารอบ่อยเลยขอบคุณ
0: แนตตี้เมื่อกี้โทรมาสวนทางกันมาเมื่อกี้สวนทางกัน
1: อ๋อสวนทางชอบสวนทางนี่ชอบสวนสวนใช่ไหม
0: สวน
1: ชอบสวนไง
0: สวนหน้าสวนหลังนะฮะ
1: แต่ยังเด็กเด้อนี่ก็ไม่ได้ยังไม่ทักเลยนะ
0: ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าดื้อฟังอยู่เปล่าไม่แน่ใจ
1: แล้วกับตากับเกงแดงนี่คนเดียวกันใช่ไหม
0: คนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกัน
1: อ๋อเปิดก่อนได้เปรียบนะ
0: ใช่เป็นครูชอบกินเหล้า
1: ดีแล้วก็หลังเลิกงานไงมันก็ต้องแบบกระตุ้นหน่อยชุ่มกระชวยหน่อย
0: กระชุ่มกระชวย
1: ขี่มันไม่มีจะกินเหล้า
0: ถูกต้องคือว่าไฟลุกเลยนะถ้าไฟแช็กตกใส่ไฟลุกเลยนะฮะแอลกอฮอล์เต็ม
1: ตกใส่ทีไฟลุกเลยนะ
0: ใช่แอลกอฮอล์เต็มเลย
1: ใช่ไหม้เกรียงเลยไหม้เกรียมเลยทีนี้กลิ่นฟุ้ง
0: ไฟไหม้หอยแมลงภู่เหรอครับ
1: น้องของร่อนก็หายเลยนะ
0: นะครับว่าโดนรวบไปแล้วอ่ะพี่ไม่รู้กัน
1: โดนรวบไปแล้วแต่เมื่อเคินผลงานหงแดงก็ดีเนาะ
0: น่าใช่ไง ผลงาน
1: ยิงต้องหกลูกเนี่ยยิงต้องหกลูกเนี่ย
0: คือหายไปเลยอ่ะหายไปเลย
1: ยิงลูกแล้วครบได้7แล้วนะไม่ยอมยิงอีกลูกนึง
0: ติดต้องมานั่นแล้วไม่ต้องมาแต่เช้าแล้วหายไปเลยโดนรวบนั่นแน
1: ่ปกตินางถ้าหงแดงแบบนี้นางจะต้องมี SMS มาใช่ไหม
0: มาแต่6 โมงเช้าเลยพี่ตี5 6 โมงมาเลยอย่างเช้าเลยงง
1: แสดงว่าแดงน่าจะโดนรวบไปแล้ว
0: อาจจะต้องหายจากวงการสักพักหนึ่งมั้งเฟดตัวเงี้ยหรือเปล่า
1: ปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดหรือปล่อยเป็ดนะเขาเรียกตรงนั้นอะไรปล่อยเป็ด
0: ปล่อยเป็ดเออปล่อยเป็ดฮะ
1: ปล่อยเป็ดไม่เกี่ยวกับเป็ด
0: ไม่เกี่ยวกับเป็ดนะในเล้าเกี่ยวกับเป็ดเล้าฮะ
1: ผมก็อยู่เขานางแอบฟังอยู่นั่นแหละแต่คงยังนั่นแหละแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันนะพี่นะ
0: ใช่เนาะก็มีบ้างอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ก็ต้องมีเรื่องมาบางทีผมยังว่าเอ้ยฟังเพลงก็เพลงเดิมวนอยากฟังเทศบ้างยังมีแล้วผมยังไปหาเทศฟังเทศหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อจรัญบ้างเลยบางทีมันเปลี่ยนฟิลไปฟังเทศมันก็โอเคนะ
0: ก็ดีเหมือนกันบ้างเนาะนานๆที
1: สลับกันบ้างอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าจะผ่อนคลายถ้าจะคลายเครียดก็ต้องฟังเพลงแบบชิลๆฟินๆเงี้ยนี่อยากจะฟังเพลงชิลๆฟินๆแบบว่าเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆมาที่เป็นครูแบบเปิดก่อนได้เปรียบอย่างนี้ก็มันก็ดีเหมือนกันนะ
0: หรอเพลงอะไรอ่ะ ให้กระตากร้องนี่หรอ
1: ใช่ให้ไม่ไปนั่งกินร้านชิวๆไง
0: อ๋อชวนกระตากไปกินนะ
1: ชวนกระตากกับน้องหญิงเด็กเดื้อไปกินไง
0: คิดพี่ว่าใครจะกินได้เยอะกันสองคนนี
1: ้ผมว่าเด็กโอ้ยผมว่ากระตากเด็กกระตากสู้เด็กเดื้อสบายสบายเด็กเดื้อไม่น่าจะสู้กระตากได้
0: กระตากน่าจะมีส้นทรงเอวที่มันแข็งแรงกว่าตัวสูงกว่าอาจจะแบบกระดกได้ดี
1: กว่า
0: น่าจะกระดกได้ดีกว่าดูท่า
1: ดูเด็กดื้อเขาส่วนมากเขาจะเข้างานเป็นกะไปเวลามากกว่าไม่ค่อยมีเวลาไปงั้นเท่าไหร่แต่ว่ากินไม่กินแต่สู้เด็กสู้กระตากไม่ได้หรอก
0: ถูกต้องคิดว่าอย่างนั้นนะ
1: อันนั้นตรวจเลือดจะเจอแอลกอฮอล
0: ์พออ่อนจนกระทั่งพอ
1: เพลงดีกว่าขอร
0: ับเพลงอะไรครับขอรับฮะ
1: ไม่อยากจะขัดใจตัวเอง
0: ที่มัน
1: เพลงของใคร
0: ขัดใจครับคาร์ลพีทครับ
1: นั่นแหละครับให้น้องหญิงเด็กเจอกับน้องหญิงกับตากันขอรับ
0: ได้เลยขอรับเดี๋ยวเปิดให้
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับ ตาทีบอกว่าตาทีบอกว่าเย็นนุ่นกินขาดครับพี่เจอ่าใช่นะเย็นนุ่นกินขาดแน่นอนนะครับนะอ่ะทักทายพี่สนด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้ต้มมาม่าครับพี่สนหยุดกินเหล้าได้3 4วันแล้วทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นฮะแอลกอฮอล์เยอะเกินเหรอฮะนะมาม่าใส่ต้นหอมตามกระแสครับโอ้เอากำลังต้มมาม่าอยู่นะฟังเพลงไปด้วยแล้วกันนะฮะนะมามาในทักทายคืนนี้นะฮะพี่แล้วบอกว่าแนะนำพิเศษฟังหลวงพ่อปราโมทครับถ้าฟังแล้วเข้าใจนั่นเข้าถึงแล้วครับดีเจจริงเหรอหลวงพ่อปราโมทเอ๊ะดีเจไม่เคยฟังพี่เลิฟหลวงพ่อปราโมทวิเลปานะเหรอฮะ นะสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหว่าไงครับมาคุงเหรอ
2: แปลกๆนะปกติต้องส่งข้อความมาพี่วินแล้วนะไม่ใช่นะ
0: แปลกโดนรวบอันนี้งงยังงงอยู
2: ่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาดิอุ้นุ่งเหล่าทองฮะ
2: เป็ดตัวเข้าป่าหรือเปล่า
0: เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเข้าป่าสงสัย
2: มันแปลกๆกับปกติหงแดงหงแดงจะแข็งเขาต้องมาขิงก่อนคืนนึงแล้ว
0: ใช่เออว่าไงคิดว่าน่าจะขอตัวเฟดตัวหายไปใช่ไหม
2: หยอกแล้วอย่าเล่นเยอะมันเป็นอย่างนี้แหละ
0: เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอาจจะนั่นแหละเออขาด
2: ก็พี่บีลองคิดดูแล้วกันขนาดที่ว่าจะรู้ว่ายังโดนตำรวจรวบถึงบ้านเลย
0: เอนะหรือขาดทุนย่อยยับมั้งขอหายตัวไปก่อนเออนะฮะ
2: โอเค
0: ว่าไงวันนี
2: ้แต่ปอมเรื่องของวันโหดนะแต่หลังก็ยังรั่วอยู
0: ่เราวิเคราะห์หน่อยเมื่อคืนนี้ยังไงทำไมเยอะจังเลยเออเมื่อคืนนี้ท่าน
2: วิเคราะห์เลยทำแบบผมก็คือวิเคราะห์เลยทำแบบผมก็คือมันก็เกมลุกก็ดีแหละแต่กองหลังก็ยังมีส่วนรั่วอยู่ก็นั่นแหละคือนำคือชนะขาดก็ได้แต่เหมือนไปปล่อยเกมอ่ะปล่อยจอยคือยังไงมันก็สามแต้มอยู่แล้วอ่ะพี่วิน
0: อ๋อที่บอกไว้เนาะ
2: คือยังไงก็ได้สามแต้มอยู่แล้วแต่คือเหมือนเขาแบบปล่อยจอยเกินไปอะไรประมาณเนี้ยครับ
0: เข้าใจ
2: ประมาณนั้นส่วนของรอดก็กลับมาเร็วๆแล้วกันนะอย่าหายไปนาน
0: คนตามหา
2: เดี๋ยวคู่แข่งอย่างพี่ใหม่เขาคิดถึง
0: ใช่พี่ใหม่ก็หายว่ะเออนะฮะ
2: พี่ใหม่ก็หายคนแก
0: หรือว่าคณะเจอกันหรือเปล่าคู่นี้นะ
2: ผมไม่รู้
0: เออนะฮะ
2: ส่วนเพลงผมเพลงที่ก่อผมส่งลิงก์ไปในเห็นแล้ว
0: 2หรือ3เพลงนั่นน่ะ
2: 2เพลงผมส่งเพลงทั้งวงผมเพลงทั้งเพลงเลย
0: เห็นละเห็นมันมี3เข้ามา3นะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
2: เพลงหายกับเพลงคำบอกลา
0: ได้แล้วเห็นละเจอละนะครับ
2: แล้วก็ให้ตาฟันเพลงแล้วกันเห็นสงสารแล้วกันขอเพลงมา4คืนไม่เคยได้ฟังสักคืนนึง
0: ถูกทิ้งที่พัทยาเหรอครับ
2: ทิ้งปัญญา4คืนนะสงสาร
0: เดี๋ยวคืนนี้จะเปิดให้ถูกทิ้งนะทิ้งแน่นอน ห้ามหลับก่อนแล้วกัน
2: ห้ามหลับห้ามหนีห้ามเลาะห้ามไบโพล่า
0: ใช่ไบโพล่ามันเลาะเลยนะ
2: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับมาคุงสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ฮะเอาละหรือว่าเซฮายกันคืนนี้กับดีเจวินนะฮะมีสายไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวคนฟังเขาจะลำใหญ่กันพูดมากนะเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้พี่โอบอกว่าดีเจครับมาร์คคุงว่าให้หงร้อนทำไมกองหลังรั่วเหมือนเชลซีอ้าวกองหลังรั่วเหมือนเชลซีเหรอฮะจริงเหรอฮะ มาฟังเพลงของนี่ดีกว่าที่มีคนบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันเป็นเพลงลองแก้แค้นให้กับเน่ๆนะฮะขอฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงเพลงนี้เดี๋ยวรักเธอแสงรอสักครู่นะครับมาอันนี้หรอเพลงแอดคาราบาวกันเนอร์ครับยังกู

สงสารลุงแอดเลยนะโดนศิลปินรุ่นหลานนะครับโดนแกงแล้วครับผมสาดไปครับสาดไปฮะกันเนอร์นะฮะนี่คือเพลงแอดคาราบาวนะฮะมียังกูไม่ใช่ยังโอมนะยังกูนะฮะสาจอกันเนอร์แล้วแต่กันเนอร์เสียงมันเก๋ๆนะเสียงมันเจ๋งเลยนะเสียงมันแบบอ่อนหวานดีนะฮะเอาจริงๆนะคุณวันนะเป็นศิลปินรุ่นนี้นะคุณต้องยอมรับการเขาเรียกว่าไงการคอมเมนต์นะจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ตามแต่ถ้ามันลงโซเชียลปั๊บคือจบเลยใครไปพูดไอ้คือแอดคาราบาวนี่เป็นศิลปินหนึ่งนะครับที่ผูกขาดศิลปินในประเทศไทยมันยาวนานนะฮะหมายถึงว่าเหมือนว่าเขาเป็นคนที่เวลาเขาจะคิดอะไรเขาพูดบนเวทีเลยเขาจะด่าใครเขาด่าเลยเขาจะคอมเมนต์ใครเขาคอมเมนต์บนเวทีเลยเขาว่ากล่าวหรือเขาด่าไปเลยนะฮะแล้วทีนี้พอเข้าสู่ยุคโซเชียลที่ทุกคนมีมือถือเนี่ยมันกลายว่าเวลาเขาพูดอะไรที่ไม่ถูกใจชาวบ้านหรือทำอะไรที่แบบมันไม่ถูกจริตคนนะฮะเขาก็จะถูกคอมเมนต์ทันทีเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ไม่ได้นะถ้าเป็นสมัยยุคก่อนยุค90เนี่ยใครมาทำเพลงแบบมีคาราบาวโดนเรียกตัวเลยนะฮะโดนเรียกตัวไปคุยว่าจะไปทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเขาจะโดนเรียกตัวคือจะไม่มีใครทุกคนจะเงียบกริบเลยเขาอยู่กับยุคผูกขาดนี้มายาวนานมายาวนานกว่า5-60ปีพอเข้าสู่ยุคเจนใหม่เป็นยุคที่ทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้นะฮะแต่ว่าต้องแสดงความเห็นในรูปแบบที่ถูกต้องเลยนะไม่ใช่ไปว่าอะไรไปเรื่องนี่คือน่าจะแซวเล่นนะฮะก็เลยเป็นเพลงนี้นะครับเขาคือพี่แอดคาราบาวนะฮะลำไยเพลงมากเลย

จะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนี่คือยิ้มเข้าไว้ครับเพลงจากวง Crash วง Crash นะฮะฝากมาก็เลยเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยนะครับพิเศษครับไปดูเยนุ่นสิกินเหล้าอีกแล้วนะฮะล่าสุดลงภาพลีเจนซี่นะฮะในไลน์ตัวเองนะฮะเปิดก่อนได้เปรียบดูสิเหมือนจะเป็นร้านเหล้าเยนุ่นที่ภาพมีที่ไหนฮะลีเจนซี่จะตั้งอยู่ที่ไหนฮะกินเหล้าเก่งเลยผู้หญิงพวกนี้นะฮะแดกเข้าไปนะฮะแดกเข้าไปนะฮะไม่รู้ว่าเด็กดื้ออยู่เปล่านะดื้อนี่เขาแล้วนี่เข้าโรงพยาบาล นะกินเหล้าเยอะเกินไอ้นุ่นนี่ยังไม่ได้มีประวัติเข้าโรงพยาบาล นะครับเนาะเดี๋ยวสักพักก็เข้าแล้วฮะเดี๋ยวสักพักนะฮะรอให้แบบอายุมากขึ้นนิดนึงนะฮะสักพักเข้าแน่นะฮะอ่ะส่งภาพมานะฮะนี่ยนุ่นบอกว่านั่งดื่มนั่งจิบลีเจนซี่อยู่นะฮะมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้มีสายไหมฮะถ้าไม่มีสายนี่จะเปิดเพลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวดึกๆมีเรื่องหลอนให้ฟังนะครับรอติดตามแล้วกันเนาะเมื่อกี้ยิ้มเข้าไว้ใช่ไหมครับลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะฮะลดจังหวะให้เบาลงนะอยากฟังเพลงขัดใจพี่เสียงร้อนอยากฟังนะครับมีขัดใจมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ขอไว้พี่เอ็มอรัญญวาสียิ่งใกล้ยิ่งเจ็บสบายดีหรือเปล่าต่างๆนะฮะเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะครับ

พลงจากคาร์ลพีทนะครับนี่คือเพลงขัดใจนี่นะฮะสวัสดีพี่เกมด้วยรายการพี่เกมหมู่4นะฮะทักทายยามค่ำคืนครับ ขอเพลงอะไรอ่ะขอเพลงอะไรเนี่ยฮะขอเพลงกระเทยก็มีหัวใจนะฮะให้น้อง LG ใน LGBT ในวงด้วยฮะให้กับสหายเสรีชนคนวังทองทีมงานปั่นจักรยานสีสำโรงน้ำแม็กซอยก๋วยเตี๋ยวยายแป๋วนะฮะอู่ไอ้ตัวอู่ช่างหนุ่ยอู่ช่างหนุ่มนะบีหม้อน้ำสีสำโรงจากพี่เกมวังทองหมู่4กลางซอยครับดีเจเดี๋ยวหาให้นะฮะสรรหาเพลงใหม่ละนะฮะน่าจะกำลังนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่นะฮะทักทายแซลลี่โมจิด้วยกันเลยกันนะฮะขอเพลงสากลเข้ามาด้วยนะครับอ่ะมีทักทายเข้ามาหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันคืนนี้นะฮะมามอยกันไปนะฮะมอยกันไปนะจะเปิดเพลงเรื่อยๆกลางคืนไม่มีอะไรมากเน้นเปิดเพลงกันเยอะๆเดี๋ยวค่อยหาเรื่องราวมาคุยกันมีเพลงของพี่แสงปฏิวัตินะครับเพลงรักเธอนะฮะเพลงยุค90นะครับมียิ่งแก่ยิ่งเจ็บจากอินคาด้วยมีสบายดีหรือเปล่า XYZ ด้วยนะครับเนาะคำบอกลาเพลงหายจากสปอยทักทายเข้ามาคืนนี้เลยสบายๆกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอครับเพลงจากแสงปฏิวัตินะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนี่เป็นเพลงเก่าๆยุค90นะครับที่ชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะแม้วันนี้เปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยนะครับกำลังตั้งคิวเพลงใส่เข้าไปในโปรแกรมนะครับไม่ต้องขอเยอะกันไปนะเดี๋ยวเลยคิวเพลง เดี๋ยวเลยคิวเพลงนะฮะเมื่อกี้เพลงอะไรนะที่ส่งมาเพลง LGBT เพลงกระเทยนี่เพลงยังไงขอฟังหน่อยซิว่ายังไงฮะนี่หรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะนี่ใช่ไหมไม่เอาปล่อยอ๋อนี่เป็นเสียงโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะครับตั้งเวลารอแป๊บหนึ่งนะขอเปิดยิงไกลยิงเจ็บก่อนกันละกันทักทายขอเพลงด้วยเมื่อกี้เห็นบอกว่าเลยนะขอเพลงของเพอร์พีชด้วยนะใช่ไหมครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะส่งกันเข้ามาคืนนี้นะฮะปฏิวัติเรืองศรีครับพี่แสงนะฮะมาต่อจะไม่เสียเวลากันช่วงนี้นะครับจากคนที่เคยมีใจกันอยู่นะครับทักทาย SRJ Music ด้วยนะฮะ

0: เพลงจากอินคานะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งกล้ายิ่งเจ็บนะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีสายมาเข้ามาSRJมาเลยเร็วเมื่อกี้เหมือนยิงเบอร์โทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมโทรมาSRJโดเนทมาเดี๋ยวนี้เห็นหน้าเป็นโดเนทดีเจนี่นะครับอย่าลืมโดเนทดีเจวินด้วยนะครับที่บัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862นะครับนะพี่ปอ SRJ นี่ที่ห้องเขามีไฟนะวิบวับวิบวับนะฮะเป็นไฟวิบวับเลยนะฮะแล้วก็มีแบบเป็นห้องตัวเองเนาะห้องสตูดิโออย่างเงี้ยในการไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ว่างๆก็จะจิบเครื่องดื่มนั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะชอบส่งไปดูตอนเมานะฮะตอนเมาไงตอนเมาจะส่งภาพไปดูแล้วเป็นบรรยากาศนะก็ชิลเหมือนกันเนาะมีความสุขอยู่คนเดียวฟังเพลงก็ชิลมันดีเหมือนกันนะครับเนาะความสุขของแต่ละคนต่างกันบางคนชอบนั่งดื่มบางคนชอบนั่งชิลนะฮะบางคนชอบเดินทางใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีมุมมองลักษณะแบบไหนเออSRJไม่โทรมาหรอเนี่ยรอสายโทรมาดิโทรไหมโทรหรือไม่โทรเร็วๆรอสายเนี่ยนะฮะนะครับพี่กิ่งพิรวิทย์อยากฟังเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงรอแป๊บนึงครับเพอร์พีซรอสักครู่เดี๋ยวเปิดให้นะครับนะพี่ต้นคุงฟังอยู่เปล่าวันนี้พี่ต้นคุง FC แมนยูนะฮะออกโทรศัพท์ iPhone ฟังฮะiPhone จริงๆ iPhone 18ผมแม้ตอนแรกดีเจเข้าใจว่าเขาเอาภาพปลอมมาใส่ตอนแรกนะฮะเขาบอกนี่ดีเจแกะถุงให้ดูเลยเป็นมือถือเครื่องใหม่เลยแกะแล้วเซลฟี่ไปดูแล้วดีเจซื้อออกใหม่จริงๆนะบอกเพิ่งวันเกิดไปนะครับฮัลโหล1 2 3ปิดเสียงนั้นก่อนปิดเสียงนั้นก่อนมันสะท้อนคืนปิดเสียงไอ้ YouTube ก่อนนะจ้ะอันนี้เมาแน่นอนถ้าแบบนี้คือเมาแน่ๆเ
1: ดี๋ยวทูบี
0: ้ฮัลโหลปิดเสียงนั้นก่อนสิปิดเสียงก่อนแสดงว่าไม่ได้ยินเสียงอันนี้น่าจะเมาอยู่นะเห็นมั้ยได้ยินมั้ยน่าจะเมาอยู่นะ
1: ได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
0: ปิดเสียงปิดเสียง
1: โทรศัพท์
0: มันยังปิดเสียงไม่ได้หรอ
1: โทรศัพท์มันเชื่อมต่อไอ้หูฟังอยู่เมื่อก
0: ี้อ๋อก็เลยไม่ได้ยินใช่มั้ยกินเหล้าหรือกินเบียร์คืนนี้ฮะ
1: เบียร์เหมือนเดิม
0: เบียร์เหมือนเดิมเอาว่าไงวันนี้ขอเพลงอะไรเหรอ SRJ ฮะ
1: โอ้ยไหนๆก็มีฟาร์มไก่แล้วกระตากแล้วก็ต้องน้องไก่ดิ
0: น้องไก่ของไอ้วงทามนะ ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราเน็ตให
0: ้ได้ๆอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้านเหรออยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่บ้านนะคร
0: ับจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรนะจังหวัด
1: อยู่ศรีสะเกด
0: ศรีสะเกดนะได้เดี๋ยวเปิดให้โอเคครับนะ
1: โอเคครับ
0: สวัสดีครับ SRJ ครับนะอยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศอยู่นะครับมาร์คคุงเป็นคนดีมีเหตุผลในการพูดไม่พูดมั่วเหมือนตาต้นคุงนะฮะแต่กินที่ใจพูดผิดนะครับมาร์คคุงคอมเมนต์เฉยๆแค่พูดถึงน้องของร้อนเฉยๆไม่ได้ว่าให้นะฮะมาร์คคงเขาเป็นคนมีการศึกษาพี่โอ้ฮะเป็นคนผู้ดีเป็นคนมีตังนะขอบคุณพี่กิ่งพิรวิทย์ด้วยการฝากเรื่องให้เจด้วยนะครับนี่ SRJ ส่งภาพมาฮะกำลังอยู่ในบ้านวิบวับวิบวับอยู่นะมีไฟวิบวับด้วยนะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มันต่อฟังอันนี้อยู่ใช่ไหม

ับมาฮะกำลังอยู่ในบ้านวิบวับวิบวับอยู่นะมีไฟวิบวับด้วยนะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มันเต่าฟังอันนี้อยู่ใช่ไหม

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสบายดีหรือเปล่าของ XYZ นะฮะอ๋อสุรพีทีนี่คือปลาทองสมองบวมใช่ไหมดีเจก็ว่ามันเป็นตัวย่อของปลาทองนะฮะนะใช่ไหมนะพีทีสมองบวมนี่นะเออว่าก็ว่าสงสัยว่าอันนี้ปลาทองหรือเปล่านะฮะขอเพลงคนหน้าด้านนะฮะหน้าด้านหน้าทนนะฮะพี่วินครับขอเพลงหน้าด้านหน้าทนของพ่อไวยพจน์นะฮะให้กับพี่โอปลาทองนะฮะโอปลาทองอยากฟังเหรอเออแหวกแนวจังเลยนะเนี่ยโอปลาทองอยากฟังนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะเอาเวอร์ชันไวยพจน์เพชรตะพืชเหรอฮะลงมาเสียหายกันช่วงนี้นะครับมาขอบคุณ SRJ ด้วยครับฝากดูเด่นให้เจวินด้วยนะฮะ

0: น้องไก่น้องไก่หรือน้องม้าเนี่ยแหละแม
1: ่
0: อามา
1: ใครยังไม่มีเบบี้มันของตัวเองขอดูมือหน่อยครับผม
0: ยังนุ่นมีเบบี้หรือยังในนุ่นนะฮะ
1: ทีนี้จะให้ทุกท่านนะครับจะให้คนโสดทุกท่านเลย
0: ทักทายโปเต้ด้วย

0: แค่ต้นเบรกแล้วเนี่ย
1: โอ้โหนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวครับผมหม้อหุงข้าวนะฮะเดี๋ยวรอเพลงที่ฝากมานะฮะเดี๋ยวหลังเพลงเปิดให้ฟังครับเพลงกระเทยก็มีหัวใจไม่ใช่กระเทยไม่เคยนอกใจนะกระเทยก็มีหัวใจเพลงนี้ไม่เคยฟังเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเพอร์พีชด้วยพี่ขอมาเดี๋ยวรอฟังเลยนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแพ้ว่ะแพ้ว่ะเพลงจากโจอี้บอยนะครับหนึ่งเพลงนะฮะสนุกดีเหมือนกันเนาะสนุกสนานดีเหมือนกันที่ฟังในช่วงนี้นะฮะเอาละครับมีเพลงที่ฟังมาดิเราเคลียร์เพลงกันก่อนมาเราเคลียร์เพลงหมดกันก่อนนะครับจะได้ฟังเพลงกันนะฮะพี่ปะทองหายหน้าหายตาไปไหนมาร้องเพลงมาไหมช่วงนี้ขี้เกียจร้องเพลงแล้วใช่ไหมหลังๆมานี่ไม่มีนักร้องร้องเพลงส่งมามีอยู่คนนึงที่ร้องประจำอยู่คือยายบีกาลูนะฮะถ้าขอนางก็จะส่งมานะฮะจะมีอยู่คนเดียวแล้วก็มีบ้างปลาปลายโปเต้บ้างปลาปลายก็เลยตัดทิ้งไปเลยนะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เปิดนักร้องเลยเลยเล่าเรื่องผีให้ฟังเลยตอนดึกๆตอนเที่ยงคืนนะฮะลำไยพวกไบโพล่าพวกนี้มาไม่หายนะฮะไปสิงใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังRuth Rosie นะครับชื่อเพลงว่ากระเทยก็มีหัวใจว่ะไม่ใช่กระเทยไม่เคยนอกใจนะคนละเพลงกันนะฮะเดี๋ยวไว้พูดเพชรพันธ์ของปะทองนะฮะปะทองกำลังอุ้มแมวอยู่นะฮะปะทองสมองบวมกำลังอุ้มแมวอยู่นะฮะปะทองเห็นแฟนเก่าบ้างไหมไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยไม่เห็นหน้าก้อยเลยเนาะพี่โปเต้เห็นก้อยปะก้อยคาปูชิโน่เห็นหน้าเห็นตาบ้างปะอยู่กรุงเทพนะฮะไปอยู่กรุงเทพมหานครแล้วนะฮะสาวเหนือไปอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังไม่มีวันไหนไม่คิดถึงของเพอร์พีชนะครับคำบอกลาแล้วก็สปอยของมาร์คคงที่ฝากไว้ด้วยนะครับรวมถึงของตาตาฟานด้วยที่ฝากมาอ่ะมาฟังเพลงต่อมันจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงนี้นะครับนะรูซี่ครับ

นี่เลยครับเพลงที่ขอมานะเพลง LG ก็มีหัวใจตอนนี้เขาเรียกว่า LGBT เนาะ transgender นะครับนะกระเทยก็มีหัวใจนึกถึงเพลงนึงคุณฟังจำเพลงนี้ได้ไหมจะนึกถึงเพลงหนึ่งนะครับของปงลังซอนคุณฟังจำได้ไหมฮะปงลังซอนเคยร้องเพลงนี้นะจะบอกให้ฟังเนี่ยเพลงนี้มาคงเคยฟังปะเพลงนี้นะฮะตอนนั้นนะเออเนี่ยเพลงนี้

นี่ปงลังสะออนนะเป็นหนึ่งในทีมงานปงลังสะออนเมื่อก่อนสมัยนั้นเขาร้องเอาไว้ในอัลบั้มปงลังสะออนสปาบ้านทุ่งสมัยก่อนนะฮะนี่ครับเอาแล้วช่วงนี้มีเพลงที่ขอมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันเนาะเดี๋ยวจะได้หมดคิวเพลงกันก่อนนะครับอุ้ยมีหลังไมค์เข้ามามีคนฟังแจ้งเข้ามาฮะมีคนแซวหลังไมค์บอกว่าดีเจรู้ไหมว่า FC แฟนรายการ BP Radio สมัยก่อนบางคนนี่มีผัวแล้วนะอุ้ยมีผัวแล้วบางคนมีผัวแล้วเปลี่ยนผัวในช่องด้วยอุ้ยยังไงเล่ามาหน่อยสินะฮะมีข่าวว่ามีสมาชิกคนหนึ่งนะครับแอบคบหากับคนอีกสมาชิกหนึ่งนะฮะในอดีตที่ช่อง BP Radio ตอนนี้ไปอยู่ด้วยกันแล้วไปอยู่ด้วยกันแล้วใครกันนะใครนะมีคันปากอยากบอกแต่ไม่พูดดีกว่าใครกันนะเจ๊ก็อยากจะรู้เรื่องชาวบ้านหมดเลยนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้ดีกว่า Perpich นะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้เดี๋ยวไว้โพสต์จะเปิดให้นะครับที่ฝากมานะครับขอ Gen Z Gen Z 1เพลงกันละกันในช่วงนี้ครับ

เป็นเพลงของ Purpose นะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเพิ่งรู้เหมือนกันว่าวงนี้เป็นคนเชียงใหม่นะฮะไอ้น้องคนตัวใหญ่ๆนะเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนราชพัฒน์ราชพัฒน์เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ไปเนี่ยไปทำวงเนี่ย Purpose ก็จะแว๊วๆใสๆหน่อยนะครับเรามาเปิดเพลงที่ค้างกันอยู่ต่อนะครับนะฮะมากระตากนะครับตาฟานนะครับพี่ปลาทองเนี่ยปลาทองเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีนะฮะไม่คิดเห็นถามหาบุ้งใช่มั้ยไม่เห็นหน้าบุ้งเลยคุณฟังฮะบุ้งนี่นะเป็นนักร้องที่เสียงดีเป็นคนฟังใน YouTube ที่เสียงดีมากเลยเขาเสียงดีเหมือนร้องเพลงของซายฟรินไฮเดี๋ยวว่างเลยจะเปิดให้ฟังนะฮะที่นึกถึงสมัยก่อนที่เสียงดีก็จะมีเนี่ยมีผักบุ้งนี่คนหนึ่งมีใครอีกอ่ะหลายคนที่เสียงดีนะครับหายหมดเลย หายหมดเลยนะฮะใครนะที่เงาเสียงของเต้นนารักอะฮะที่เต้นนารักเออนั่นแหละก็มีเหมือนกันนะครับก็มีหลายคนตอนนี้ก็อาจจะกระจายหายตัวกันไปหลายที่หลายทางนะฮะนะครับก็ว่ากันไปและการถือว่าเป็นสีสันบันเทิงนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะตอนนี้ก็ 5 ทุ่มกับอีก 23 นาทีนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดิฉันจะมีลูกทุ่งให้ฟัง1เพลงพอดีเมื่อกี้พี่ทวิตกี้วอดี้เจครับขอเพลงภาษาเหนือ1เพลงแต่แรกว่าจะเปิดเพลงตลกรู้สึกว่ามันอาจจะดูแปลกไปเอางี้ดีกว่าขอเปิดเพลงเหนือเพราะๆสักเพลงกันละกันเป็นเพลงภาษาเหนือเพราะๆเย็นๆนะครับสักเพลงละกันเป็นเพลงผู้ชายนะครับและหลังจากเพลงจบเพลงภาษาเหนือ1เพลงแล้วนะครับจะให้ฟังไวยพจน์เพชรสุพรรณ ชื่อเพลงว่าหน้าด้านหน้าทนอันนี้ขอมาจากพี่ปัททองนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังและของมาร์คคงด้วยแล้วก็ฟังกันไปสบายๆยาวๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้หลับยังเอ่ยไซโอลิโมจิหลับยังฮะหลับแล้วมั้งสงสัยน่าจะหลับไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะมาทักแป๊บเดียวก็หลับไปแล้วนะครับมานะฮะเอาละอากาตูนใช่กาตูนตูนที่ร้องเพลงของเสียงของเต้นรารักกันนะนะครับตัวเล็กแต่เสียงร้องใหญ่มาเพลงนี้ครับเพลงภาษาเหนือหนึ่งเพลงที่หยิบให้ฟังเพลงนี้ชื่อว่านางฟ้าลืมดอยเคยฟังบ้างเพลงนี้โปเต้ครับโปเต้ต้องร้องเพลงนี้นะโปเต้นะโปเต้ไปแล้วมั้งสงสัยพ่อหมูพ่อหมูค้าพ่อหมูฟังอยู่บ้าอยากฟังพ่อหมูร้องเพลงนี้ไซยูรี่ยังไม่หลับนะนึกว่าหลับไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้ไซยูรี่โมจินะ

พลงที่เพราะเลยนะใช่เพลงว่านางฟ้าลืมดอยนะครับเพลงของวงเดอะสล้อนะเชียงใหม่นะครับนะถ้าใครจำไม่ได้ก็นั่นไงวงเดียวกันที่ร้องเพลงไม่ต้องเป็นแฟนเก็บจำได้ไหมพี่นัทกิติสารนะรู้จักเนาะที่ร้องเพลงไม่ต้องเป็นแฟนเก็บนะคนเดียวกันนะครับเป็นศิลปินภาคเหนือนะครับร้องเอาไว้ในอัลบั้มเดอะสล้อนน่าจะมันสิบกว่าปีที่แล้วสมัยอาสยามอะก่อนอาสยามอีกก่อนอาสยามอีกเนาะยุคนั้นนะครับยุคก่อนจะไปอยู่อาสยามแต่ว่าเขาเป็นศิลปินเหนือที่มีชื่อเสียงมานานอยู่แล้วนะครับนางฟ้าลืมดอยครับนางฟ้าลืมดอยเชียงดาวนะเพลงนี้จะพูดถึงใครนะนะฮะบาริสต้าสาวคนหนึ่งนะฮะณสาวดอยเชียงดาวนะครับที่เชียงใหม่เคยเป็นบาริสต้าในร้านกาแฟในเชียงใหม่วันหนึ่งนะครับมุ่งหน้าไปทำงานกรุงเทพมหานครไปเป็นบาริสต้าเสิร์ฟกาแฟนะครับแล้วก็ไปพบกับหนุ่มคนหนึ่งนะฮะอุ๊ยซึ่งเป็นอดีตคนฟัง BP Radio ด้วยอุ๊ยนะฮะและได้ยินข่าวว่าคบหาดูใจกันด้วยนะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วด้วยอุ๊ยใครกับใครนะเนี่ยนะใครกับใครนะเนี่ยเป็นนางฟ้าลืมดอยเนี่ยตอนนี้ยังไม่กลับบ้านกับช่องเลยตอนนี้บ้านตัวเองที่ทางเชียงใหม่เชียงดาวนี่ไม่กลับเลยไม่กลับบ้านกับช่องเลยกระตากไม่รู้ทำเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่าไปเจอแสงสีในเมืองกรุงเทพมหานครไปเจอแฟนใหม่เจอคนใหม่นะฮะมันน่าเศร้าใจเสียเหลือเกินนะครับมันน่าเศร้าใจเสียเหลือเกินนะเนี่ยนะฮะปะทองบอกอย่างอีกเอ้าก็เอามาไลฟ์เป็นพอดมิวสิกวิดีโอไงฮะเป็นมิวสิกวิดีโอของอาสยามในตอนนั้นนะฮะเป็นมิวสิกวิดีโอของอาสยามนะอะไรนะฮะว่าแต่ใครนะเป็นพระเอกคนใหม่นะฮะในเพลงนี้นะฮะใครกันนะนะฮะมาฟังเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของไวโพสสักเพลงดีกว่าพี่ปะทองอยากฟังครับเพลงที่มีชื่อว่าหน้าด้านหน้าโทนเอ๊ะนะฮะเอาเวอร์ชันไวโพสเหรอครับมันสั่นนะเพลงแปลกๆไหมเปิดอีกแล้วนะฮะถ้ายายทองฝากเพลงนี้ยายทองแล้วกันนะฮะยายทองแอบซุ่มฟังอยู่นะครับนะ

ปลาทองต้องไปรดน้ำมนต์นะปลาทองนะนะฮะจะได้ล้างสวยนะครับต้องไปรดน้ำมนต์นะจะได้ล้างสวยนะจ๊ะล้างสวยออกจากหัวใจแหมคนเรามันครับบางทีมันก็ต้องมีบ้างนะครับมีเจ็บปวดรุนแรงมีเศร้าเสียใจแล้วก็มีอะไรดีมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้คือเพลงของไวพจน์นะครับชื่อเพลงว่าด้านด้านหน้าทนนะครับเป็นหนึ่งเพลงเป็นสเปเชียลซองแล้วกันคนฟังขออะไรมาดีจิก็เปิดให้ตามคำขอแต่ว่าจะแหวกแนวกันไปแล้วเอาที่เปิดได้เนาะเนื้อหาได้กันอะไรกันนะฮะไวพจน์นี่เขาเป็นศิลปินเพลงแหล่เนาะกับที่ร้องคู่กับทศพลหิมพานต์เราจะเห็นตามงานวัดงานบวชต่างๆก็จะมีเพลงเหล่านี้เยอะแยะมากมายถ้าเป็นทางภาคเหนือก็จะเป็นแบบว่างานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งไงก็จะมีการร้องเพลงเปิดเพลงแบบนี้กันนะครับหรือว่าเป็นสีสันบันเทิงนะเปิดให้ฟังกันนะครับนะนะฮะเดี๋ยวจะค้างเพลงอยู่เดี๋ยวขอเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวเที่ยงคืนจะมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอเตรียมเรื่องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขอเคลียร์เพลงเดี๋ยวของตาฟานนี่เอาไว้หลังเที่ยงคืนเปิดให้ขอบใหม่ไทยใจตะวันเข้ามานะถูกทิ้งที่พัทยานะฮะไม่รู้เป็นอะไรกับพัทยากันนักกันหนานะฮะนะฮะอยู่กับวนอยู่กับพัทยาแหละเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่ก็แล้วกันนะครับที่ฝากมานะครับเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงฝรั่งได้ไหมเห็นไหมไบโพล่าว่างฮะมีขอเพลงสากลเข้ามาว่ะนะฮะก็เดี๋ยวเพลงลูกทุ่งก็เดี๋ยวเพลงสากลนะฮะวนกันไปนะฮะเนี่ยเพลงสากลเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนมาดูเพลงดูขอเพลงเข้ามาขอเพลงสากลสัก2เพลงแล้วกันที่ฝากไว้นะครับมา

หนึ่งเพลงสากลที่ขอไว้ด้วยใกล้กันนะฮะนี่คือ Coldplay นะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะหยิบไปฟังช่วงนี้อีกสักเพลงแล้วกันในสตาร์แรปเปอร์ในแบบสากลนะฮะรายการเรามีทุกแบบทุกแนวจริงๆนะเนี่ยหลายแนวหลายแบบจริงๆเลยมาเป็นแรปเปอร์แรปโยแรปโยสนุกเลยกันช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับตอนนี้ทุ่มตอนนี้5ทุ่มกับอีก38นาทีกันแล้วนะฮะ5ทุ่ม38นาทีบรรยากาศคืนนี้อย่าเพิ่งหลับกันนะฮะฟังเพลงไบโพล่าหลายรูปแบบก่อน

Rap Yo Rap Yo นะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับที่ขอมานะฮะเดี๋ยวมีอันนี้คือ The Weeknd นะครับนะเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมี Replay นะฮะคำบอกลาใช่ไหมแล้วก็เพลงหาย Spoil นะครับที่ฝากไว้ตอนนี้5ทุ่ม42ที่เราเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะทุกเพลงที่เปิดนี่คือรู้ฟังขอมานะฮะ

หนึ่งเพลงนะครับนี่คือหาไม่เจอหรือเธอไม่มีครับในเวอร์ชันโคเวอร์ร้องสดนะฮะก็พลอยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่งคุยกันไปชิวๆสบายๆตรงนี้นะครับกับวันสบายๆทักทายทศพลแนทด้วยกันละกันนะฮะเนี่ยตับฟานหลายคนเมามอยกันอยู่นะครับใน YouTube นิวชานนนะฮะเอาละครับช่วงนี้เที่ยงคืนเดี๋ยวดีเจจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเรื่องราวหลอนๆคุณผู้ฟังเชื่อของเรื่องของการระลึกชาติไหมฮะกลับชาติมาเกิดวันนี้มีเรื่องราวของการระลึกชาติหรือกลับชาติมาเกิดมาฝากนะครับเป็นเรื่องราวของอดีตดาราครอบครัวหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนเคยเขาเสียชีวิตเมื่อปี2536นะครับแล้วก็เคยแสดงละครกับคุณหนุ่มสอนรามด้วยและน่าแปลกใจมากนะครับเด็กที่กลับชาติมาเกิดรู้จักหนุ่มสอนรามทั้งที่อายุแค่3ขวบเลยทางครอบครัวก็เลยสนิทใจเลยว่านี่น่าจะเป็นดวงวิญญาณของครอบครัวเขาที่เสียชีวิตไปนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเกี่ยวกับน้องการกลับชาติมาเกิดนะฮะนะฮะกลับชาติมาเกิดนะฮะทศพลละฮะกลับชาติมาเกิดมรคุงครับชาติที่แล้วมรคุงเป็นอะไรมรคุงเกิดปี43นะครับตอนปี40นั้นมรคุงเกิดไปลองระลึกชาติเลยสิฮะลองระลึกชาติหน่อยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะนะฮะหุยแหม่มวิชุดาทำไมรู้อ่ะแต่ที่ว่าเรื่องของแหม่มวิชุดาใช่ไหมใช่จะพูดเรื่องนี้พอดีนะฮะจะคุยเรื่องแหม่มวิชุดานี่แหละนะฮะไม่ใช่แหม่มวิชุดาสิแหม่มอะไรนะเขาชื่อวิชุดาป่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังนะครับเรื่องนี้ออกรายการตีสิบเลยนะจะบอกให้ฟังเขาเชิญญาติมาคุยเลยนะฮะเขาเชิญญาติมาคุยเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะรถแหกโค้งเห็นไหมแต่ทีมันไปนั่งดูนะมันแสดงว่ามันดูเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราฟังอีกสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นสรุปเรื่องราวนะฮะจริงๆเรื่องระลึกชาติมีหลายเรื่องมากเลยเดี๋ยวว่างจะหยิบมาให้ฟังนะฮะหลายครอบครัวนะครับคนพุทธเราเชื่อว่าถ้าเสียชีวิตไปแล้วนะครับการมาเกิดใหม่นะคือคนที่มีบุญโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเกิดเขาเรียกว่าเกิดเลยนะเกิดเขาเรียกไงอะเกิดเสียชีวิตแล้วไม่นานแล้วเกิดเลยแสดงว่าเป็นคนที่มีบุญนะครับแต่ถ้าว่าไม่เกิ

ักทีแสดงว่าเป็นคนที่ต้องชดใช้กรรมอะไรเงี้ยต้องชดใช้กรรมที่มีอยู่มากไปบางคนเป็นเวรสัมภเวสีเลยล่องลอยไม่ได้เกิดสักทีเพราะมีกรรมเยอะอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าสรุปเรื่องราวนี้ให้ฟังนะครับพี่เล็กว่าจำได้เลยดีเจชื่อว่าแหม่มวิชุดาสวงสุวรรณครับเคยแสดงละครเรื่องอนุสวัตยามเช้าด้วยเห็นไหมโอ้พี่เล็กจำได้ว่ะเออนะฮะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะพยายามเอาเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงไม่เป็นเรื่องราวที่เล่าแบบไปแล้วไปเรื่อยให้ฟังนะครับเพราะว่ามันดูน่าสนใจนะครับให้ฟังนะนะครับมาเรามาฟังเพลงต่อแล้วค่อยมาคุยเรื่องราวหลอนๆกันในคืนนี้นะครับนะ

ีชื่อว่านะฮะจะเธออยู่ด้วยการพูดถึงฉันว่ายังไงเออพูดว่ายังไงนะนะฮะเพียงบอกว่าดิฉันครับผู้ที่มีสมาธิจนได้ฌานสมาบัตินะครับจะได้อภิญญาครับแต่จะได้กี่ข้อขึ้นอยู่กับว่าได้สั่งสมบารมีมานานแค่ไหนมาด้านไหนครับพระอริยสงฆ์หลายรูปในอดีตนะฮะของประเทศไทยได้สำเร็จนะครับอภิญญา6ด้วยนี่อภิญญา6ประการนะครับนะแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างครับแสดงได้คนเดียวเป็นหลายคนได้นะคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวล่องหนได้นี่เป็นความเชื่อนะหูทิพย์สามารถได้ยินเสียงทั้งที่ใกล้และไกลได้นะครับกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้นะครับแล้วก็มีระลึกชาติย้อนหลังนะฮะของตนเองและผู้อื่นได้หนึ่งชาติจนถึงเป็นหลักหลายแสนชาติได้นี่ความเชื่อนะครับเนาะตาทิพย์มองเห็นการจุติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะความรู้เกี่ยวกับการทำใหการให้สิ้นไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับดังนั้นเรื่องระลึกชาติได้มี 100% นะครับและครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนก็เคยพูดถึงการระลึกชาติของสิทธิ์นะครับที่เห็นธรรมในอดีตชาติเคยเกิดเป็นหมาเคยเกิดเป็นกวางเป็นเก้งต่างๆนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาเดี๋ยวขอเปิดอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของการระลึกชาตินะครับในอดีตการของอดีตดาราสาวที่เสียชีวิตในครอบครัวของเขานะฮะมาฟังกันนะฮะขอเปิดหนึ่งเพลงนะครับทักทายหม้อชาบูด้วยหม้อชาบูชาติที่แล้วฉันหม้อชาบูเกิดเป็นอะไรทำไมชาตินี้เกิดมาถึงขาเบียดแล้วฉันแล้วเกิดเป็นอะไรฮะ

ชื่อเพลงว่าจะรักก็ไม่รักนะครับจะทิ้งก็ไม่ทิ้งนะครับเธอทำเหมือนฉันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรใดๆหนึ่งเพลงเพราะเลยที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยกันละกันครับนะเอาละครับมาถึงเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันดีกว่าในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ฟังครับนะสำหรับเรื่องราวของการระลึกชาตินะฮะพร้อมหรือยังฮะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมเราจะมาฟังพร้อมๆกันนะฮะมาคงชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรชาบูมอชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรนะฮะหลายคนถามคุณฟังใช่ไหมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อมากๆเลยนะบางคนเขาบอกว่าต้องไปตามหามีปานดำปานแดงหรือเปล่านะอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเขาสามารถจะเหมือนกับว่าคนก็มีความเชื่อนะฮะงั้นเราเริ่มเลยกันเนาะนะเราเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นเรื่องผีที่เล่าเหมือนพี่แจ็คแต่เป็นเรื่องราวที่เขานำมาสัมภาษณ์ในรายการเลยที่จะชอบแบบนี้เพราะมันอะไรมันดูจริงมันดูเรียลดีต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าการระลึกชาตินั้นนะครับตามความเชื่อของศาสนาเนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นจริงนะครับคุณผู้ฟังครับการระลึกชาตินั้นนะครับมันมีเป็นความเชื่อทางศาสนาเป็นความเชื่อนะครับที่ว่าบุคคลหนึ่งสามารถจะจดจำเรื่องราวในอดีตการในอดีตชาติที่ผ่านมาหรือว่าประสบการณ์ของตนเองในชาติที่แล้วได้นะครับความหมายมันมีหลายรูปแบบคุณฟังอย่างเช่นการจำอดีตชาติเองได้ส่วนมากจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนวัยเด็กเท่านั้นเพราะเป็นช่วงที่เขาเชื่อกันว่าดวงวิญญาณเพิ่งเข้ามาสู่วัยเด็กดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตเพิ่งเข้ามาเกิดนะครับกับเด็กอายุ 2-3 ขวบ 4 ขวบไม่เกิน 5 ขวบฮะเขาว่าเด็กช่วงเนี้ย 3 ขวบถึง 5 ขวบจะเห็นดวงวิญญาณจะเห็นผีหรือว่าจะสามารถลึกชาติได้โดยเขาจะพูดในสถานที่นะครับบุคคลชื่อหรือที่ที่เขาเคยอยู่ได้อย่างเช่นชื่อตัวเองในชาติที่แล้วอยู่ดีก็พูดออกมาเด็ก3ขวบ4ขวบอะไรเงี้ย 2-3 ขวบพูดขึ้นมาหรือเห็นหน้าใครจะจำได้แล้วทักชื่อออกมาหรือว่าเคยบอกนี่เคยไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือในลักษณะของการระลึกหรือว่าจำได้2นะการระลึกชาติโดยการใช้วิชาการวิธีการนะครับก็คือการฝึกสมาธิในทางศาสนาเช่นการเจริญกรรมฐานจนได้ญาณที่ชื่อว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนะครับหรือการใช้กรรมวิธีทางจิตวิทยาเช่นการสะกดจิตย้อนอดีตต่างๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในมุมมองทางศาสนาในศาสนาพุทธนะฮินดูมีความเชื่อว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นผลมาจากกรรมที่กระทำในชาติที่ผ่านมาสามารถที่จะเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าทำกรรมดีก็ได้เกิดไวแล้วก็นะฮะได้เกิดในภพภูมิที่ดีเป็นมนุษย์หรือว่าถ้ามีกรรมอะไรต่างๆเป็นสัตว์เป็นต่างๆก็จะจำเรื่องราวต่างๆได้แต่ว่ามุมมองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นทางการนะแต่มีการศึกษาทางสารคดีให้ความสนใจมากมายนะครับแต่ก็วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ฟันธงอะไรว่าเป็นความจริงนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของดาราคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณวิชุดาสวนสุวรรณครับวิชุดาสวนสุวรรณเป็นดาราสาวยุค90ครับเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับที่โค้งร้อยศพนะฮะเมื่อปี2536คุณฟังขณะนั้นเธออยู่ได้แค่19ปีนะเธอเกิดปี16นะตายปี36อายุ19ปีถ้ามีอายุตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้ววะไม่แน่ใจนะฮะก็นั่นแหละบวกเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆนะครับเนาะเธอมีผลงานมากมายนะฮะโดยการเข้าวงการบันเทิงนะครับสมัยก่อนตอนนั้นยังเป็นนักศึกษามหาลัยอยู่เลยเป็นนักศึกษามหาลัยบูรพาสมัยนั้นยังเรียนหอพักอยู่เลยนะครับเธอแสดงหนังละครเรื่องหนึ่งครับซึ่งโด่งดังมากเลยก็คือเรื่องอรุณสวัสดิ์นะครับในปี2535ครับโดยบริษัทกันตนาแล้วก็นำแสดงโดยพระเอกคือหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ส่วนเธอเป็นนางเอกนะวิชุดาเป็นนางเอกนะออกอากาศทางช่อง7ในยุคนั้นสมัยนั้นได้รับความนิยมสูงมากๆเลยในปี35แต่ปรากฏว่าก็ประสบอุบัติเหตุในปี36นะฮะจริงๆแล้วมีละครหลายเรื่องที่เธอถ่ายทำอยู่อย่างเช่นเรื่องก่อนหน้าก็มีเรื่องริษยาเรื่องปากกาทองนะฮะเรื่องอรุณสวัสดิ์นี่พี่เลิฟจำได้นะเรื่องอรุณสวัสดิ์นี่เนาะเรื่องพยองนี่นะแต่เรื่องพยองนี่นะฮะตายในขณะถ่ายทำเขาเลยต้องเปลี่ยนนักแสดงเป็นกบสุวรรณันในปี236แล้วก็มีหนึ่งเรื่องนะครับมีวันนี้ที่รอคอยอันนี้ก็ตายขณะถ่ายทำเหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนนักแสดงแล้วก็มีหน้ากากดอกซ่อนเกล็ดปี36อันนี้ให้กิ๊กสุวัชนีมาแสดงแทนอันนี้คือประวัติของเธอนะมาถึงเรื่องราวของเธอคนนี้ดีกว่าครับวิชุดาสวนสุวรรณนะครับมีน้องชายคนหนึ่งครับเป็นน้องชายณขนาดนั้นน้องชายก็มีแฟนนะครับในขณะที่เสียชีวิตนะแล้วก็เกิดว่าแฟนของน้องชายก็ตั้งท้องพอดีณขณะที่ตัวของ
นางเอกสาวคนนี้เธอเสียชีวิตพอดีตอนนั้นในวงการบันเทิงสูญเสียและโศกเศร้ามากๆเลยนะฮะโหมีแบบนักแสดงก็ดีสอนลาต่างๆมากกันเต็มเลยแล้วก็มีแฟนหนังละครจากทั่วสารทิศเลยเดินทางมานะครับที่วัดเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหลายคนไปดูในภาพเก่าเนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยเต็มวัดสารวัดเลยนะครับมาแสดงความอาลัยก็เหมือนมิชัยบัญชาไงฮะคุณฟังจำมิชัยบัญชาได้ไหมที่เสียชีวิตที่เขาตกเครื่องบินตายฮะอันนั้นเนี่ยโอ้โหคุณฟังใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยแฟนๆหรือว่า FC อ่ะฮะไม่เชื่อว่ามิชัยบัญชาตายนะฮะคุณฟังเชื่อมั้ยเขาถึงขั้นยกศพขึ้นจากหีบเลยนะฮะยกศพจริงๆเลยนะฮะยกศพขึ้นจากหีบเลยแล้วก็ให้ชาวบ้านได้ดูกันคือเขาอยู่บนวัดเนาะนะฮะเขาเรียกว่าบนอะไรอ่ะบนหน้าต่างนะครับแล้วก็เหมือนกับเขายกหีบเลยแล้วยกศพขึ้นมาเลยหลายประชาชนที่อยู่ข้างล่างนับหมื่นคนที่เห็นทุกคนก็ร้องไห้กันในยุคนั้นนะฮะอินทรีแดงอินทรีทองสมัยนั้นเพราะสมัยก่อนมันมีแค่หนังสือพิมพ์และทีวีเนาะเขาก็บอกเฮ้ยเขากุข่าวหรือเปล่าเขาปลอมข่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะฮะสุดท้ายก็ให้เห็นจริงๆว่าตายจริงๆนะครับอย่างกรณีของวิชุดานี่เหมือนกันนะครับตัวของน้องชายของเขาเนี่ยแฟนน้องชายเนี่ยเพิ่งตั้งท้องแล้ววันนั้นนะฮะวันนั้นนะครับเขาฝันนะฮะเขาฝันว่าคือทุกอย่างจบมาแล้วนะครับพิธีกรรมนะฮะการชาปนกิจศพต่างๆนะครับเสร็จสิ้นหมดแล้วนะแต่ย้อนกลับไปก่อนนะว่าเธอเสียชีวิตอุบัติเหตุนะฮะขับรถชนนะฮะรถนี่คือสภาพพังยับเลยแล้วก็มีสภาพศพคือเลือดไหลเต็มตัวเลยน่ากลัวมากเลยนะครับมีภาพในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่นะครับแล้วก็บริเวณดวงตานี่แตกหมดเลยตาขวาแตกเลือดอาบเลยทีเดียวแม่รีบวิ่งมาหาแล้วมากอดศพนะฮะมากอดร่างของเธอตอนนั้นยังไม่ตายนะยังไม่ตายยังเป็นร่างอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าเธอร้องด้วยความเจ็บปวดโอดโอยมากๆเลยตรงนั้นเป็นถนนนะถนนใหญ่นะครับโค้งร้อยศพเป็นโค้งแล้วมันไม่น่าจะชัดแหลบหรือว่าสักอย่างเนี่ยนะฮะเสียชีวิตณตอนนั้นนะครับวันนั้นนะครับน้องสาวน้องชายนะครับบอกว่าแฟนของเขาฝันว่าตัวของนักแสดงสาวคนนี้มาเข้าฝันบอกว่านี่นะคิดถึงทุกคนจังเลยในฝันนะที่หนึ่งคนจังเลยเดี๋ยวเขาชื่อว่าปูนะฮะเดี๋ยวปูจะไปอยู่ด้วยนะเดี๋ยวปูจะมาอยู่ด้วยในฝันนะน้องชายของเขาแฟนของน้องชายเขาฝันนะเขาคุยกันว่าโอ้ยเธอจะมาอยู่ได้ไงเธอตายไปแล้วในฝันนะเธอจะมาอยู่ได้ไงเธอตายไปแล้วอุ้ยคนตายก็อยู่คนเป็นได้อยู่กันได้ว่าเรื่องเธอก็พูดไปเนี่ยคือในฝันเขาไม่ได้กลัวนะคือในฝันรู้ว่าตัวของปูเนี่ยวิชุดานางเอกสาวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ตัวของน้องสาวเขาบอกว่าเพิ่มอยู่ได้หรอกเธอไปอยู่ในที่ของเธอเถอะประมาณนี้ในฝันนะนั่งคุยกันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในฝันแล้วตัวเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งโยกเลยตกใจมากฝันอะไรแปลกๆก็รีบร้อยแฟนฟังนี่เธอฉันฝันร้ายอ่ะฝันว่าพี่สาวเธอมาเข้าฝันฉันว่าจะมาอยู่ด้วยอ่ะเธอก็พูดไปว่าไปเรื่อยขนลุกนะประมาณนี้ก็นั่งคุยกันนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จบปรากฏว่าตั้งท้องจริงๆนะตั้งท้องเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าในปี251นะครับเด็กคนนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นผู้หญิงเลยและหน้าตานี่มีความคล้ายกับนะวิชุดาส่วนสุวรรณมากๆเลยคล้ายทุกคนตกใจยังเป็นเด็กน้อยนะฮะก็ทุนก็ดีใจตอนนั้นลืมแล้วลืมเรื่องราวของการเสียชีวิตไปไม่ได้สนใจเลยนะฮะก็เลี้ยงดูกันประคบประหงมกันอย่างดีนะฮะพออายุได้ประมาณสัก 2-3 ขวบเด็กเริ่มพูดได้แล้ว2ขวบ3ขวบเริ่มต่างๆเริ่มพูดได้นะครับก็ปรากฏว่าก็คุยกันอยู่ดีๆนะฮะตัวของเด็กคนนี้นะฮะก็พูดขึ้นมาว่าปูนะทุกคนว่าอะไรตัวแรกนี่เข้าใจว่าเห็นภาพปูในทีวีป่ะว่าปูเขาก็ตกใจเพราะว่าชื่อปูเนี่ยคือชื่อของนางเอกสาวคนนี้คือวิชุดาส่วนสุวรรณนะครับนะฮะเขาเริ่มตกใจคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราหูฝาดหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้ววันหนึ่งนะก็หยิบมนิตยสารมาเป็นนิตยสารพวกดาราภาพยนตร์คู่ขวัญเรือนในสมัยก่อนนะก็ในรูปนั้นนะมีรูปของวิชุดาส่วนสุวรรณปรากฏว่าเด็กคนนี้ชี้ว่าปูนี่ปูเขาชี้นะตรงเอกสารว่าปูพ่อแม่ก็ตกใจมากเลยว่าเฮ้ยอันนี้ใครนี่ไม่ใช่อันนี้ปูรู้จักปูเหรอปูเขาพูดอย่างนี้นะปูทุกคนก็ตกใจมากเลยแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือเปิดมาไปเจอภาพของหนุ่มสอนรามที่พักที่เด็ก3ขวบผมฟังมันไม่น่าจะรู้จักหนุ่มสอนรามเนาะในปี51นะฮะ51ก็ไม่นานนะ51ที่ผ่านมาเลยนะเขาบอกว่าหนุ่มเขาชื่อว่าหนุ่มพ่อแม่ก็ขนลุกสู้เลยขนลุกแบบขนลุกหนักมากเลยนะฮะแล้วเขาพยายามจะเอาเด็กมาคุยด้วยว่ายังไงแบบไหนแต่ด้วยความที่เป็นเด็กน้อยฮะไม่สามารถสื่อสารได้พอเขาพูดว่าปูหนุ่มปั๊บเขาก็วิ่งหายไปเลย วิ่งหายไปเลยนี่คือเรื่องราวณตอนแรกที่พ่อแม่เริ่มเอะใจนะครับทีนี้นะฮะมีครั้งหนึ่งนะฮะ
ตัวของน้องชายของปู่คนตายดาราสาวเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปที่หอพักซึ่งตอนนั้นน่ะดาราสาวเนี่ยเขาเช่าหอพักอยู่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ใกล้ๆกับมหาลัยบูรพาซึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับนะฮะรถก็แล่นผ่านหอพักเก่านะฮะอพาร์ตเมนต์เก่าคุณฟังใช่ไหมว่าเด็กคนนี้ชี้เข้าไปบอกว่าเขาบอกเขาชี้เข้าไปชี้อะไรลูกชี้อะไรชี้อะไรบอกอยู่นี่เขาชี้เข้าไปแล้วชี้ไปตรงอาคารแล้วชั้นนะครับที่เขาเคยอยู่พ่อแม่ก็ขนลุกหนักกว่าเดิมอีกแต่ประเอิญว่าตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วมีคนใหม่มาอยู่แล้วนะเขาก็ชี้เขาบอกว่าหนูอยู่นี่หรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อันนี้ครึ่งหน้าที่แปลกและอัศจรรย์มากๆเลยนะครับแล้วก็งงมากๆเลยนะครับจนกระทั่งที่เจอหนักสุดนะฮะทางพ่อแม่และรายการตีสิบนะครับมันมีครั้งหนึ่งนะฮะขับรถผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะผ่านจุดนี้ตอนนั้นใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิมันจะเป็นจุดที่เปลี่ยวและเมื่อตอนนั้นยังไม่ได้มีแสงไฟอะไรมากมายนะครับยังไม่ได้มีสนามบินสุวรรณภูมิที่สร้างเสร็จณปัจจุบันนี้นะครับขับรถผ่านปรากฏว่าเด็กคนนี้ร้องไห้หนักมากนะฮะร้องไห้หนักมากเลยนี่คือแม่เขาเล่าเลยนะร้องไห้หนักมากเลยร้องไห้หนักมากแล้วเขาบอกว่าเจ็บเจ็บเจ็บเขาบอกว่าเจ็บเขาชี้ไปตรงที่บริเวณเกิดอุบัติเหตุนะแล้วเขาบอกว่าเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเขาบอกเจ็บเจ็บตรงไหนนี่เจ็บตรงตาเขาชี้ตรงตาเขาเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเขาบอกว่าปูเจ็บปูเจ็บนะฮะพ่อแม่นี่ขนลุกสู้เลยหันหน้ามองหน้าแล้วขนลุกสู้เลยรีบบึ่งรถไปอย่างไวเลยกลัวมากๆเลยจนทั้งก่อนจะกระทั่งเราเอามาคุยกันจากทางบ้านว่าเอ๊ะเอาไงดีหรือว่านี่จะเป็นปูหรือเปล่าวิชุดาสุวรรณหรือเปล่าที่เสียชีวิตนะครับในปี236แล้วกลับชาติมาเกิดในปี51หรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับวันนั้นเนี่ยก็เลยติดต่อไปในรายการตีสิบเขาก็เลยเชิญนะฮะให้มาสัมภาษณ์ในรายการทางรายการเนี่ยก็เลยว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เอางี้ไหมเดี๋ยวเราลองเอาเด็กเนี่ยไปที่โค้งร้อยศพตรงนั้นไปที่โค้งร้อยศพเลยแล้วไปถ่ายทำรายการที่นั่นเลยพ่อแม่ก็ไปก็ไปเลยนะฮะก็ปรากฏว่าก็เดินทางขึ้นรถใส่รถไประหว่างทางก็เด็กก็เล่นสุขสันต์กันไปนะฮะพอใกล้ถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นทางโค้งร้อยศพนะฮะเด็กมีสภาพน่ากลัวมีสภาพแบบกลัวเหมือนกับเริ่มนิ่งและสั่นนะฮะเขามองตรงไปข้างหน้าที่เป็นทางแล้วเขาเริ่มสั่นแล้วกลัวเขาก็กอดแม่เขาก็กลัวนะฮะกลัวอะไรลูกกลัวอะไรนะฮะกลัวเขาบอกว่ากลัวกลัวคำเดียวเลยด้วยความเป็นเด็ก3ขวบนะฮะทางรายการบอกว่านี่ลงไปเลยป่ะอุ้มลงเลยพอเขาลงจากรถปั๊บนะเด็กร้องไห้หนักมากมีรายการมีคลิปอยู่นะไปดูย้อนหลังได้นะฮะเด็กร้องไห้หนักมากเลยน้องให้บอกไม่เอากลัวนะครับเขาปิดตาเขาเจ็บตาปิดตาแล้วเขาไม่กล้ามองไปที่อุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นเป็นโค้งนะเป็นโค้งร้อยศพเป็นโค้งซึ่งแบบมีพวกสารด้วยนะครับแล้วก็มีพวกพวงมาลัยที่เคยไหว้ผีเพราะมีคนตายเยอะมากเลยเขาบอกกลัวนะฮะกลัวเจ็บด้วยนะฮะทางรายการว่าลองเดินเข้าไปสิแต่ด้วยเด็กร้องไห้หนักมากเด็กร้องไห้แบบไม่กล้าไปเลยเหมือนกลัวเหมือนเห็นอะไรบางอย่างกลัวหนักมากก็เลยมันกลับเลยแล้วกันเนาะก็เลยพาขึ้นรถเด็กก็ร้องไห้หนักมากเลยไปดูคลิปในรายการตีสิบได้มีย้อนหลังอยู่นะฮะก็พาขึ้นรถรายการก็บอกน่าจะใช่แล้วล่ะเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างหรือเขาน่าจะเห็นเหตุการณ์อะไรดีเพราะเขาพูดว่าเขาเจ็บตาเจ็บตรงนี้แล้วเขาพูดว่าคล่อมตุ้มตุ้มคล่อมนะเจ็บเนี่ยฮะทำให้รายการคิดว่าน่าจะใช่ 100% แล้วล่ะนะครับนี่คือคนน่าจะกลับชาติมาเกิดจริงนะครับน่าจะกลับชาติมาเกิดจริงๆนะครับเขาบอกว่าคนที่กลับชาติมาเกิดได้นะครับจะมองเห็นจะระลึกได้ในช่วงอายุประมาณเนี้ย 4-5 ขวบถ้าหลังจากนั้นปั๊บจะเริ่มลืมแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันผ่านไป 5-7-8 ปีนะฮะความทรงจำต่างๆก็จะเริ่มหายไปก็เริ่มหายไปอาจจะมีบางคนนะฮะที่อาจจะลึกไล่ถึงระดับผู้ใหญ่เลยถึงระดับเป็นผู้ใหญ่เลยก็เป็นได้เหมือนกันอยู่ที่บุญที่กรรมหรือว่าช่วงเวลาการเกิดหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเอื้อต่อกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวิชุดาสุวรรณสวรรค์มีแค่นี้ฮะเรื่องมีแค่นี้แต่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของเขาจริงๆนะฮะถ้าอายุเกิดปี51นะพี่เลิฟนะน่าจะเท่ากับน้องเลยนะที่เป็นพนักงานของพี่เลิฟอะฮะน้องเลยนะที่เกิดปี51เหมือนกันเด็กเจนซีอะฮะน่าจะประมาณนั้นเลยตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังจำได้อยู่หรือเปล่าหรืออาจจะลืมไปหมดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของดาราในอดีตเดี๋ยววันหลังดิจะเอามาไล่ฟังอีกวันหลังดิจะเอามาไล่ฟังอีกนะครับเนาะนะเรื่องราวของการระลึกชาตินะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าเด็กที่บ้านดิจนะฮะไอ้น้องคนนี้ตอนนี้เขาไปบวชเป็นพระแล้วนะครับตอนอายุ3-4 ขวบฮะอย่างที่เลดิจเขาเล่าให้ฟังไปประมาณสักโพรเพ6โมงเย็นนะฮะเขาวิ่งไปหลังบ้านแล้วไปยืนหัวเราะแล้วก็ชี้ไปที่ต้นลำไยหลังบ้านเหมือนมีใครมาเล่นกับเขาเขาบอกว่าเขาเห็นมีคนมาเต้นให้เขาดูตอนเป็นเด็กนะฮะเขาเห็นว่ามีคนมาเต้นมาหยอกล้อกระยุกกระยิกให้เขาดูนะพ่อแม่นี่ขนลุกหนักมากเลยประมาณ6 โมงเย็นเขาจะวิ่งไปหลังบ้านตลอดเลยเขาว่ามีคนเรียกหลังบ้านเขาวิ่งไปหลังบ้านอันนี้มีหมู่บ้านดีเจเลยนะฮะมีคนเรียกนะเขาวิ่งไปหลังบ้านแล้วเขาบอกมีคนมาเต้นมาแลบลิ้นปิ้นตามาเล่นให้เขาเห็นเขาก็หัวเราะด้วยความเป็นเด็กไม่รู้อะไรสักอย่าง3-4 ขวบ
เขาเล่าให้ฟังและตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วไม่เห็นอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะฮะเป็นเนนนะฮะแต่รู้สึกว่าจะสึกมาแล้วนะน้องกิตนะครับคนในหมู่บ้านดีเจนั่นแหละเออนะฮะเป็นเรื่องราวอัศจรรย์เรื่องนี้นี่สุดยอดเนาะถ้าไม่เจอกับใครนี่ไม่รู้เนาะพี่เอ็มอรัญญประสิทธิ์ว่าชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับแล้วคุณฟังละฮะเชื่อหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้พี่เล่าว่าดีเจครับอภิญญาฌานอิทธิฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้มาจากไหนครับหรือทุกคนมีติดตัวอยู่แล้วแต่ใช้ไม่เป็นเหมือนซื้อเครื่องคิดเลขมาแล้วกดไม่เป็นนี้หรือเปล่าพี่เอ็มอรัญญประสิทธิ์มีข้อมูลไหมฮะถ้ามีช่วยกรุณาบอกด้วยนะฮะพวกอภิญญาฌานเหล่านี้เรามีทุกคนหรือเปล่าเราต้องฝึกไหมหรือว่ามันจะเกิดขึ้นกับเฉพาะบุคคลหรือเปล่านะครับตายปี36ไปเกิดปี51ถ้าเป็นโรควิญญาณเสี้ยววินาทีเองจ้าดีเจอ๋อใช่มั้ยโรควิญญาณอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ในความเป็นจริงแล้วผ่านไปหลายปีมากๆเลยผ่านมาหลายปีมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะพี่เอ็มบอกว่าดังนั้นนะครับการเลือกชาติมีแบบ 100% แน่นอนนะครับครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบก็เคยนำมาเล่าเรื่องการอลึกชาติว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเก้งกวางต่างๆทำให้ท่านตั้งใจปฏิบัติเพื่อหนีทุกข์ที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นอีกจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับตายไวแล้วไปจุติไวทันทีเลยนะเรื่องนี้สุดยอดเลยนะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะฮะเชื่อในสิ่งเหล่านี้หรือไม่

งเมืองนี้ถ้าไม่เกิดกับใครนี่ไม่รู้นะเดี๋ยววันหลังที่จะหยิบมาอีกมีหลายๆเรื่องราวครับที่รายการตีสิบเนี่ยเขานำเรื่องราวของคนลึกชาติได้มาเล่าในรายการนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะผู้ใหญ่ลึกชาติก็มีนะมีเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆจะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะ

โอ้โหเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าน่ากลัวมากหลอนมากๆเลยชื่อเพลงว่าห้องสุดท้ายนะครับแจมมี่ระวังนะปิดไฟนอนนะปิดไฟนะระวังมันยืนอยู่ปลายเตียงนะเจมมี่นะแจมมี่นะมันยืนอยู่นะฮะชี้หน้าแจมมี่ทำไงเนี่ยนะคนเราตอนเป็นคนนี่ก็หน้าตาดีสวยงามนะครับดูดีแต่พอตายไปแล้วทุกคนนี่ก็ต่างก็เรียกว่ากลับสู่สภาพที่เนาะก็คือจบอะเหลือแค่เท่าฐานโครงกระดูกนะฮะเมื่อกี้พี่เลิฟถามว่าดีเจครับคนที่จะได้อภิญญาหรือว่ายานพิเศษเหล่านี้จะเป็นใครหรือว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้หรือไม่วันนี้ข้อมูลก็มาเพิ่มเติมจากพี่เอ็มอรัญญาวาสีนะครับพี่บอกว่าดีเจครับไม่ทุกคนจะได้อภิญญาต่างๆนะฮะมันต้องมีเหตุที่เคยทำมาในอดีตหากเคยประพฤติปฏิบัติมาในเรื่องการฝึกสมาธิฝึกจนได้ยานสมาบัติคุณวิเศษพอตายจากชาตินั้นไปนะครับหากไปเกิดในภพภูมิใหม่เช่นภพภูมิมนุษย์ก็จะได้เป็นคนที่รักในการปฏิบัตินั่งสมาธินะฝึกกสิณต่างๆเช่นกสิณดินน้ำลมไฟพวกนี้จะทำให้ได้อภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งนะฝึกกสิณล่ะฮะที่ปรารถนามาในอดีตนะครับพวกนี้จะได้ทำให้ได้อภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรารถนาในอดีตนะครับพอมาชาติปัจจุบันเลยทำให้มีสิ่งนั้นกลับขึ้นมาเหมือนเดิมอ๋อนะฮะจะต้องเป็นคนที่เคยทำมาในอดีตเคยประพฤติปฏิบัติมาในเรื่องการฝึกสมาธิฝึกจนได้ฌานสมาบัติคุณวิเศษนะพอตายไปจากชาตินั้นแล้วนะฮะไปเกิดในภพภูมิใหม่เช่นภพภูมิมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่รักในการปฏิบัติต่อนั่งสมาธิฝึกศีลฝึกต่างๆนะก็จะทำให้ได้ปัญญากลับมาในชาติภพภูมิใหม่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะนะฮะน่ากลัวนะเรื่องนี้นะทีนี้จะเชื่อว่าผีมีจริงนะครับแต่ว่าการลึกชาตินี่เรายังไม่เคยเจอไงแต่คิดว่าน่าจะมีแหละก็ต้องมีแหละเนาะต้องมีแล้วนะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันเนาะเป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้นะฮะน่าสนใจนะฮะเดี๋ยววันหลังหยิบเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับเอาละจ้าในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงไหมฮะเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ตาทีขอหนึ่งเพลงใช่ไหมครับชาตินี้เขาก็รักก็ชอบในการปฏิบัติเช่นกันใช่ไหมคือชอบในเรื่องอะไรชาติที่แล้วในการปฏิบัติก็ชาตินี้ก็จะชอบเหมือนกันมันจะมีสิ่งที่มันลิงก์ต่อกันมาไงเนาะในชาติภพภูมิใหม่นะก็จะทำให้ระลึกได้นะได้สิ่งดีๆได้สิ่งเหล่านั้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าพระหลายๆท่านหลายๆองค์หลายๆท่านที่ปฏิบัติศีลต่างๆนะฮะพี่เอฟพี่เลิฟใช่ไหมว่าที่เขาเล่าเรื่องผีอ่ะหมายว่าที่เขาเล่าว่าผีเป็นไงอย่างเงี้ยจริงหมดเลยนะฮะจริงตามที่รายการผีเขาไปถ่ายทำหมดเลยอย่างเช่นรายการหนึ่งเขาถามคุณหนุ่มของกบาลก็ถามว่าถ้าพระอาจารย์ครับทำไมผีเนี่ยบางครั้งบางทีบางคนมองเห็นบางคนมองไม่เห็นนะครับพระอาจารย์ก็บอกว่าก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เห็นไงโยมเขาไม่ต้องการให้เห็นไงถ้าเขาต้องการให้เห็นเขาก็แค่แวบเดียวหมายถึงประมาณว่าเขาก็ทำให้จิตมองเห็นคนก็จะมองเห็นเลยทันทีแล้วเขาก็ถามว่าหนุ่มของประมาณก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมดวงวิญญาณสามารถที่จะขยับของหยิบของต่างๆได้นะฮะตัวของพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆนะเขาสามารถมีกายทิพย์กายหยาบต่างๆได้เขาจะสามารถที่จะวาร์ปไม่เห็นได้นะครับเป็นมนุษย์ได้เขาสามารถหยิบจับของได้หมดเลยอันนี้ก็ตรงเหมือนกันเลยตรงกับคลิปรายการผีที่ไปถ่ายทำก็เป๊ะตรงเป๊ะเลยนะร่างจะเป็นสีช้ำเลือดช้ำน้องนะฮะจะมาในกายที่เป็นกายสุดท้ายของเขาเนี่ยตรงเป๊ะหมดเลยมันแสดงว่าพระหลายท่านหลายองค์หลายคงหลายท่านเนี่ยนะก็คือเคยเจอนะครับได้สัมผัสหมดแล้วแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้หมดแล้วนะนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าที่มันไม่ตรงเลยนะก็คือพวกที่มาเล่าในรายการพี่แจ็คนะฮะไม่ตรงเลยนะที่ได้เจอดูรายการผีมาคือพูดแล้วก็มโนฮะมโนไปมโนคือแบบมโนจริงๆนะฮะมโนแบบอย่างงั้นอย่างนี้ได้ใจว่าโอ้ยบ้าบอคอแตกนะฮะมันไม่มีอะฮะมันตรงข้ามกับคำพูดของพระหมดเลยที่เขาพูดในรายการพี่แจ็คนะฮะตรงข้ามหมดเลยหรือรายการผีมารายการที่เอามานั่งเล่าแล้วก็มานั่งปลอมเรื่องเนี่ยตรงข้ามหมดเลยนะฮะอย่างเรื่องตัวตายตัวแทนก็เหมือนกันหลายคนเชื่อเลยนะฮะว่าตัวตายตัวแทนมีจริงนะพี่ตัวตายตัวแทนนี่เรื่องพระเขาพูดไหมฮะแต่ที่จะได้ฟังพระหรือว่าในส่วนของนักวิชาการบางท่านบอกว่าจริงๆตัวตายตัวแทนไม่ได้มีนะครับเพราะว่าดวงวิญญาณหลายท่านหลายคนหลายองค์หลายท่านหรือว่าหลายที่ที่ยังไม่ไปเกิดเนี่ยเขามีกรรมของตัวเองนะการจะทำให้คนนั้นเสียชีวิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยกเว้นมาปรากฏให้เห็นแล้วบุคคลเหล่านั้นอาจจะขับรถอยู่แล้วแฉลบตกข้างทางตายเองอันนี้อาจจะใช่นะฮะแต่ว่ามาทำให้เขามาหักคอตายไม่มีนะครับมาสิงร่างจนตาย
ไม่มีไม่ใช่นะครับเป็นกรรมของแต่ละคนแต่ละคนที่มีกรรมเป็นของตัวเองแต่ละการพี่แจ็คและการผีในคนโอ๊ยผีมาหักคอนะผีมาบีบคอตายไปเลยยายย่าตายไปไม่มีไม่มีนะนี่คือเรื่องที่มโนขึ้นมานะเพราะเวลารายการดีเจดูรายการต่างๆดีเจพยายามจะจับเขาว่าเอ้ยเขาพูดจริงหรือพูดปลอมนั่นต่างๆประมาณนี้นะครับนะเรื่องพญานาคก็เหมือนกันนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพญานาคในพระนะครับที่คร่ำวอดหรือว่าอยู่ในวงการเขาบอกว่าหลวงปู่ชอบเนี่ยเคยเล่าบอกให้ฟังว่าพญานาคเนี่ยสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้นะนะฮะอยากจะแปลงโดยใช้ฤทธิ์ต่างๆทำได้หมดเลยนะฮะไม่ได้ประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อเนาะเขาบอกว่ากรรมล้วนๆครับกรรมคือการกำหนดบุคคลว่าจะตายช้าตายไวกรรมล้วนๆนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะนะฮะนะครับพี่เล่าว่าโอเคครับเก็ตแล้วเข้าใจและสาธุแล้วฮะในวิชาความรู้ที่พี่เอ็มอรัญญวาสีนำมาฝากนะฮะเพาะพันธุ์ว่าอะไรเมล็ดพันธุ์อะไรไว้นะฮะงอกงามตามมาทีหลังนั่นเองครับปลูกไม้ไผ่เพื่อไว้กินแอปเปิลอันนี้คงจะไม่ใช่ไม้ไผ่ก็เป็นไม้ไผ่นะฮะประมาณนั้นนะพี่นะถูกต้องเลยนะครับสาธุกันละกันนะจ๊ะตาทีนี่เชื่อมากนะเชื่อเรื่องการแบบผีหักคอมากๆเลยตาทีนะเชื่อเรื่องของตัวแทนมากๆเลยนะฮะเป็นกรรมของแต่ละคนตาทีนะเหมือนทำไมตาทีชาตินี้เกิดมาหน้างอคอหักเหมือนปลาทูไงฮะ

0: ชื่อเพลงว่าอย่ากลับไปของ Boy Peacemaker นะครับที่ฝากให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมาวันนี้เล่าเรื่องหลอนกันเนาะนะฮะนี่ดีเจวินมีคลิปนึงจะให้ดูนะฮะตะฟานนะครับมาร์คคุงเดี๋ยวพี่เลิฟตั้งใจดูในจอ YouTube นะเดี๋ยวพี่เอ็มอรัญญวาสีดีเจจะส่งให้ดูนะเป็นคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเล่าเรื่องผีใช่มั้ยแล้วเรื่องการกลับชาติมาเกิดแล้วดีเจพูดถึงว่าดวงวิญญาณสามารถขยับสิ่งของได้สามารถที่จะเค้าเรียกไงสามารถที่จะขยับสิ่งของสามารถจะเล่นของได้มันมีคลิปนึงจะให้ดูนะอันนี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ดีเจติดตามอยู่อันนี้ช่องนี้เค้าก็ของจริงนะฮะแต่อาจจะอะวายๆไปหน่อยนะครับเค้าไปถ่ายในอาคารร้างแห่งหนึ่งนะครับแล้วคุณผู้ฟังสังเกตดูนะฮะดีเจส่งให้เปิดคลิปให้ดูนะฮะนะครับตั้งใจดูนะตะฟานนะนะฮะเชื่อไหมตะก้อเล่นเองได้พี่เลิฟตะก้อขยับเองได้แล้วก็ตะก้อเตะเองได้เลยตะกร้อเตะเองได้เดี๋ยวพี่เลิฟดีเจเอพีเอ็มรันในวาสีส่งให้นะครับรอสักครู่เดี๋ยวเปิดให้คนฟังใน YouTube ดูก่อนนะคนฟังในแอปเนี่ยอยากจะเห็นว่ามันขยับยังไงใช่ไหมลองมากด YouTube สินะลองไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะเป็นคลิปของรายการที่เขาไปถ่ายทำนะฮะแล้วก็ไปเจอเรื่องราวแปลกๆลองดูนะฮะนี่เดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวเขาจะซูมเข้าไปดูนะ
1: เนี่ยมีคนเล่นกันดูดิ
2: เฮ้ยคนมั่งเหมือนมีคนเล่นเลยอ่ะ
0: เห็นตรงนี้ไหม
2: เนี่ย
0: เห็นลูกนี่ไหมฮะตะก้อลูกนี่ไหมพี่เลิฟเนี่ย
2: เฮ้ย
0: เนี่ยเห็นตะก้อมันหมุนไหมฮะ
3: มันมาเล่นลูกนี้แล้วเห็นลูกเล่น
2: เห็นตะก้อเฮ้ยมึงมั่งมีลูกเล่นด้วยสัตว
3: ์ดาวโชว์นี่ดาวโชว์นี่เหลือลูกเล่น
2: โอ
3: ้ดาวโชว์นี
0: ่ดูดีๆอ่ะเดี๋ยวมันจะดอให้ดูนะ
3: ลูกก็หออีกแล้วยอมเลยกูกลับไป
0: ตรงนี้มีคนตายนะครับเคยมีคนตายมาแขวนคอตายนะฮะ
3: นี่ครับเดี๋ยวกูจะไปกราบตะก้อเลย
0: ดูตะก้อตรงนี้นะฮะดูตะก้อลูกนี้นะ
2: เออกูซูมอยู่
0: เห็นไหมเห็นไหมเห็นตะก้อไหม
3: น
0: ี่
3: คร
0: ับ
3: เด
0: ี๋
3: ยวก
0: ู
3: จะไปกราบตะก้อเลย
0: นี่
3: คร
2: ับ เออกูซูมอยู่
3: เห็นไหม
0: กูตะก้อดอกเองได้ปะ
3: ตะก้อเลยนี่ครับเดี๋ยวกูจะไปกราบตะก้อเลย
2: ไอ้กูซ้อมอยู่
3: โอ้ยอุ้ยไอ้
2: ไอ้เ
3: ห็นไหม
2: ไป
0: เห็นไหมฮะเนี่ย
3: กูกลับไปนั่งกราบ
0: นะถ้าคุณผู้ฟังอยากเห็นนะฮะเนอ
3: เดี๋ยวกูจะไปกราบก่อน
0: มันเขากำลังเลี้ยงฟุตบอลอยู่พี่เลิฟดูสินะฮะ
3: ดาวโชว์
0: เนี่ยกำลังเลี้ยงบอลเล่นอยู่นะฮะ
2: ไอ้เหี้ยมึงแม่งมีลูกเล่นด้วยสัตว
3: ์ดาวโชว์นี่เหลือลูกเล่น
2: โอ้
3: ยหมุนมันมาเล่นลูกนี้แล้ว
0: เนี่ยหมุนเองได้อ่ะสุดยอดมากเลยเห็นไหม
2: ไอ้เหี้ยมึงแม่งมีลูกเล่นด้วยสัตว์
0: บอกแล้วนะฮะว่าวิญญาณเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรต่างๆนะให้เราได้นะฮะอันนี้เขาไปถ่ายอันนี้ตรงนี้นะมีคนแขวนคอตายนะครับเป็นอาคารร้านนะครับมีคนจรไปแขวนคอตายนะครับแล้วก็เสียชีวิตแบบลิ้นจุกปากเลยแล้วมีคนไปเห็นนะฮะเขาก็เลยปลดศพลงมาแล้วก็เพิ่งตายไปใหม่ๆด้วยเขาก็เลยมาท้าทายว่าเนี่ยมาท้าทายว่ามีจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะนะอ่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับดูแล้วก็แล้วกันนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์นะฮะเห็นไหมมันมีหลายอย่างที่บอกไม่ได้มันคืออะไรเห็นไหมมีหลายคลิปอยู่เดี๋ยวผมว่าจะมาเปิดให้ดูมีอีกหลายคลิปอยู่นะฮะที่เขาไปถ่ายแล้วก็เขาเจอเรื่องราวแปลกๆเหล่านี้นะฮะที่เขาไปถ่ายในรายการนี่นะฮะแล้วก็เห็นแล้วดิจิก็ต้องแคปให้คุณฟังได้ดูกันเพราะว่ามันอัศจรรย์จริงๆนะฮะอัศจรรย์จริงๆนะครับน้องนะเดี๋ยวนะ
2: ตะก้อมันลอยอ่ะ
0: อ
2: ุ้ยไอ้เหี้ย
3: สองลูกเลย
2: ไอ้เหี้ยสองสามลูกเลย
3: ด่าโชว์เลยเด็กด่าโชว์เลยเด็กเห็นกูด่าโชว์ต้องด่าได้อะเด็กอ้าว
2: อ้าวไอ้เหี้ย
3: ต้องด่าได้อะเด็ก
0: เนี่ยนะ
2: อ้าว
0: กระดกเองได้เหรอวะ
3: เด็กกูด่าโชว์ต้องด่าได้อะเด็กอ้าว
2: อ้าวไอ้เหี้ย
3: กูด่าโชว์ต้องด่าได้อะเด็กอ้าว
2: อ้าวไอ้เหี้ย
0: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยของพวกนี้นี่ถ้าไม่เห็นกับตานี่ไม่ได้เห็นกับตานี่ไม่เชื่อนะฮะแต่ว่าดีเจตามเพจนี่มาตลอดนะครับเขาไปถ่ายแล้วมันเป็นของจริงเขาไม่ได้ปลอมเนี่ยอันนี้ชัดสุดนะลองดูนะ
2: กราบเลย
3: กราบขยับ
2: กราบเลย
0: ดูลูกนี้นะดูลูกนี้นะครับนี
3: ่ตุ่มเนี่ย
2: เห็นอะไรไอ้ตัก
0: เหมือนจะตลกนะแต่ของจริงมันตลกนะ
2: อะไรไอ้ตัก
0: นี่เห็นไหมนะกระโดดเองเลยนะเห็นไหมยกเองเลยนะฮะเออเห็นไหมอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์มากเลยนะเนี่ยพอพวกนี้เนี่ยถ้าไม่เจอใครไม่รู้นะเราไม่เจอใครไม่รู้นะแล้วใครมันจะไปยกยังได้อะตะก้ออะแล้วเลี้ยงตะก้อเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลยอะทีมงานเหรอทีมงานอยู่ไหนเอาเชือกดึงเหรอเป็นไม่ได้ยังไงนะฮะก็มาไล่ฟังอะไรกันนะเดี๋ยวส่งให้พี่เอ็มดูนะพี่เอ็มก็จินตนาการตามพี่เอ็มเห็นยังเห็นแล้วเนาะดูอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะส่งคลิปไปดูอีกรอบอะไรกันนะครับเอาล่ะคุณฟังครับตอนนี้ใกล้จะตีหนึ่งนะจ๊ะนะฮะเหมือนเลี้ยงฟุตบอลเลยนะฮะพี่เลิฟก็เคยเจอเหมือนกันพี่เลิฟนี่เคยเจอตอนสมัยที่ อยู่บ้านตัวเองที่เชียงรายที่อำเภอพานนะฮะได้ยินเสียงมีคนเดาะบอลหน้าบ้านไม่กล้าไปดูนะพอมาส่องดูก็บอลก็อยู่ที่เดิมนะฮะแต่เหมือนมีคนเล่นอ่ะดังปุบๆเลยก็เลยเก็บเอาไว้เป็นปริศนานะครับวิ่งป่าราบเลยอันเนี้ยดีเจมาเห็นบอกว่ามันมีจริงเรื่องเนี้ยมันมีจริงคุณผู้ฟังมันไม่ได้ของปลอมนะมันมีจริงนะฮะเออนะฮะ เอาละครับนี่คือเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากเล็กๆกันนะฮะวิญญาณมีฤทธิ์มากพี่เอ็มบอกเอาไว้นะครับก็อาจจะใช่นะครับเขาอาจจะเล่นด้วยก็ได้พี่อาจจะเล่นด้วยก็ได้นะครับพี่เอ็มเห็นแล้วจะไม่จะให้ส่งไปดูไหมหรือไม่เอาแล้วหรือว่าดูในจอ YouTube แล้วเขาสามารถทำได้เขาสามารถทำได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เนาะเป็นเรื่องที่อย่างว่าเถอะนะครับมาเดี๋ยวกี่โมงแล้วเอ่ยใกล้จะตีหนึ่งแล้วขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะเดี๋ยวมาใกล้จะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับคุณผู้ฟังทางแอปลำไยและดีเจพูดมากนะฮะก็พูดมากไงกับชวนคุยลุงผีไงว่าคุยก็คุยให้มันเต็มไปเลยมาฮะเจบอกว่าคลิปและภาพเรียลมากเลยครับดีเจนะถูกต้องครับถูกต้องเลยนะฮะ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาครับงานจากวงสันชายนะที่ขอมานะครับคุณผู้ฟังอัพเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับในชั่วโมงนี้เลยนะครับก็จะเข้าตีหนึ่งแล้ววันนี้ไปอยู่ด้วยกันยาวทีเดียวนะฮะอ้าวมาแล้วฟังพี่โออยู่เปล่าน้องหงร้อนมาแล้วครับสวัสดีค่ะพี่วินปอลลิวฟูยิ่งใหญ่กว่าไปไหนมาเราฮะมีคนถามหาว่านึกว่าโดนรวบตัวไปแล้วอ่ะพี่โอก็ถามหาพี่ใหม่ก็ถามหาเลยคนถามเมื่อคืนนี้ปอลลิวฟูเป็นไงบ้างไปแล้ว6เม็ดใช่ไหมฮะมีคนขิงกันเต็มเลยนะฮะเอ๊ะลิเวอร์พูลเนาะเมื่อคืนนี้เนาะนะฮะวันก่อนก็แมนยูนะฮะขิงกันไปขิงกันมานะครับนึกว่าจะไม่มาแล้วน้องหงร่อนนะครับเดี๋ยวได้แจ้งก่อนวันนี้มีคนถามมาทั้งวัน นะครับทักเข้ามานะฮะทักทายเลยกันสงสัยหลับนี่จะแน่เลยสงสัยเออหลับแน่เลยนะฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่ากลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหม แคปไม้แล้วเรียบร้อยเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวนะอ่ะนะครับฝากดีเจลองไปค้นหาเรื่องลี้ลับถ้ำหลวงเชียงดาวบ้างนะครับน่าสนใจได้ครับพี่ถ้ำหลวงเชียงดาวใช่ไหมถ้าพี่เล็กมีก็ส่งมาได้เดี๋ยวดีเจจะไปลองเสิร์ชหาข้อมูลนะครับถ้ำหลวงเชียงดาวนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวดีเจจะร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ใน FM ทางแอปนะครับเดี๋ยวจะมาฟังเพลงสุดท้ายปิดท้ายทาง YouTube นะครับแต่ว่าอาจจะไลฟ์ทิ้งไว้สักพักนึงเนาะนะครับใน YouTube กันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวล่ำลาทาง FM ทางแอปเลยก็แล้วกันนะทางอุลทริกนะฮะเปิดเพลงให้ฟังกันต่อละกันครับเอาเพลงนี้ละกันปิดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวมาล่ำลาใน YouTube กันนะครับนะฮะเมื่อกี้มาคงส่งแรงเงามาด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะครับนะลาฝันทุกคนนะครับคุณผู้ฟังทาง FM 90อุลทริกด้วยทางออนไลน์เดี๋ยวถ้าใครยังไม่หลับก็ฟังต่อยาวๆนะครับคำคืนนี้ลาฝันทุกคนนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio Westกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6

ุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

กำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio